สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอพนมสารคามเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและร่มรื่นของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระอาจารย์สุพจน์อัตตทีโปได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระ

ัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สันติกรระตินทะโรได้แสดงธรรมเรื่องการทำทานเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถึงคุณค่าและนิสงค์ของการสั่งสมบุญกิริยาวัตถุโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำว่าการทำทานคืออริยทรัพย์และเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยในสังสารวัฏช่วยกระจัดความตระหนี่ออกจากใจและเป็นเสบียงบุญเกื้อหนุนให้ชีวิตประสบความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและภพชาติต่อไปซึ่งสร้างความซาบซึ้งและตระหนักถึงการสร้างคุณค่าของชีวิตให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากด้านตัวแทนสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมต่างสะท้อนถึงความประทับใจเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาสวดมนต์และฟังธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามทำให้จิตใจที่เคยเหนื่อยล้าและว้าวุ่นจากภารกิจในชีวิตประจำวันกลับมาสงบร่มเย็นและมีพลังอีกครั้งทั้งนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามมุ่งหวังที่จะสร้างพุทธศาสนิกชนให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจพร้อมขยายผลสร้างเครือข่ายความร่วมมือไปยังหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมและจิตใจของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชานานาชาติประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระราชวัชรวิเทศได้จุดโคมวิสาขฤกษ์ด้านหน้าพระประธานพร้อมทั้งได้นำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศได้กล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ดร.สุนันทาเตยะราชกุลกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันนี้พระครูโสติธรรมวิเทศก็ได้กล่าวต้อนรับคณะสงฆ์และสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณนิวโกลับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโพลีเทคนิคเมืองโพโมนาขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยคณะสงฆ์นิกายมหายานและนิกายเถรวาทต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติ100รูปซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมดังนี้กัลยาณมิตรสุนีเวชสีนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรสิรินันท์ศรีลัญชนารักษ์นำกล่าวคำถวายภาษาอังกฤษกัลยาณมิตรหัสดีวสันตชาตินำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรวีรพินอินแก้วกล่าวคำอธิษฐานจิตภาษาไทยจากนั้นชาวท้องถิ่นได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและในโอกาสนี้พระนิโคลัสฐานิสโรก็ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อสันติภาพโลกหลังจากนั้นพระราชวัชราวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนเวียนประทักษิณรอบลานธรรม3รอบทั้งยังได้ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสงสว่างจากโคมประทีปหลายร้อยดวงเปรียบเสมือนแสงแห่งธรรมของพระพุทธองค์ที่คอยนำทางมวลมนุษยชาติส่วนในช่วงท้ายพระครูภาวนาวิเทศได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อสันติภาพโลกด้านผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างสะท้อนความประทับใจว่างานวันวิสาขบูชา

นานาชาติที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียจัดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นศูนย์รวมใจที่ต้อนรับคนทุกวัฒนธรรมอย่างอบอุ่นการได้เห็นผู้คนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันมาร่วมกันนั่งสมาธิและจุดประทีปเป็นภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขอย่างแท้จริงด้านวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพิเศษภายใต้ชื่อ Moonlight Meditation โดยมีชาวท้องถิ่นในรัฐอิลลินอยรวมถึงพุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติเดินทางมาร่วมค้นพบความสุขที่แท้จริงกันอย่างคึกคักบรรยากาศหน้าวัดพระธรรมกายชิคาโกในช่วงค่ำคืนเต็มไปด้วยความสัปปายะและเงียบสงบกิจกรรมเริ่มต้นด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ผ่อนคลายร่างกายอย่างถูกวิธีก่อนที่พระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนจะได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมนำใจมาหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายท่ามกลางแสงจันทร์อันนวลตาที่สาดส่องลงมาเปรียบเสมือนแสงแห่งปัญญาที่ช่วยชำระล้างจิตใจให้ใสบริสุทธิ์โดยทุกท่านต่างปล่อยวางความกังวลเมื่อใจค่อยๆสงบลงความสุขความปลอดโปร่งและความอิ่มเอมภายในจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ค่ำคืนนี้เปี่ยมไปด้วยความประทับใจด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวถึงความประทับใจว่ากิจกรรม Moonlight Meditation เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและสร้างความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งการได้นั่งสมาธิในบรรยากาศกลางแจ้งท่ามกลางแสงจันทร์ผสานกับคำแนะนำที่เข้าใจง่ายจากพระอาจารย์ทำให้จิตใจมีพลังสงบและปล่อยวางความกังวลต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์พร้อมทั้งมีความตั้งใจจะนำสมาธิกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านและมาร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv นี่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตายนสูตรว่าอากตังทุกตังไสโยปัจฉาตปฏิทุกตังกตัญจะสุกตังไสโยยังกตวานุตปฏิความชั่วไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่าความชั่วที่ทำลงไปจะคอยเผาผลาญเราในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นความดีทำแล้วประเสริฐกว่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติ

ก็สร้างแต่ความดีอย่างเดียวเนื่องจากในใจของท่านมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายจึงมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่หากหลงไปทำบาปอกุศลเข้าเมื่อรู้ตัวก็จะรีบปรับปรุงแก้ไขทันทีเพราะท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำเอาไว้สักวันหนึ่งกรรมนั้นจะต้องตามมาส่งผลอย่างแน่นอนท่านจึงไม่ยอมที่จะทำบาปอกุศลแต่มุ่งสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวส่วนชาวโลกทั่วไปนั้นยังแยกแยะผิดถูกดีชั่วไม่ออกอีกทั้งจิตใจก็ยังไม่เข้มแข็งพอจึงมักทำบุญปนบาปผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำความดีอาจมองว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจึงไม่ค่อยจะทำกันทั้งนั้นที่รู้ว่าทำแล้วจะมีความสุขเป็นผลส่วนบาปอกุศลทำได้ง่ายกว่าแต่ผู้รู้มองว่าผลของบาปที่ทำไว้แม้เพียงเล็กน้อยมาตามมาส่งผลมันจะให้ผลมากกว่าและน่าสะพรึงกลัวทีเดียวเหมือนผู้ร้ายฆ่าคนอาจคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกหากถูกจับได้ก็ถูกพิพากษาคดีติดคุกติดตารางไม่กี่ปีก็ออกมาได้เหมือนเดิมจึงไปจี้ปล้นฆ่าชิงทรัพย์แต่การลงโทษนั้นไม่ได้จบลงแค่นั้นนะจ๊ะครั้นละโลภไปกฎแห่งกรรมยังตามเล่นงานอีกเราต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในนรกเป็นเวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ทำเลยควรเก็บเกี่ยวแต่บุญกุศลให้เต็มที่จะได้มีสุคติเป็นที่ไปซึ่งในวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวการละเว้นบาปอกุศลได้ผ่านการศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระเตมิยกุมารบรมโพธิสัตว์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะจ๊ะครั้งนี้แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าหลังจากที่พระนางจันทาเทวีได้จัดพิธีราชาภิเษกแด่พระเตมิยกุมารแล้วพระนางได้พร่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยพระดำรัสซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่น่ะรู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่น่ะไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกโดยจงกล่าวอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยพ่อเตมิยกุมารลูกรักตลอด16ปีที่ล่วงมาแม่ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้จนดวงตาฟกช้ำหัวใจแทบแตกสลายด้วยความเศร้าโศกลูกรักของแม่แม้ใครเขาจะว่าเจ้าเป็นอย่างไรก็ตามแต่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่นั้นไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกโดยจงกล่าวอะไรอะไรมาบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยส่วนพระบริษัทแม่จะบรรทมนิ่งอยู่บนพระแท่นแต่ก็ไม่มีผู้ใดอย่างรู้ว่าตลอด16ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรในทุกถ้อยคำที่พระราชมารดาตรัสอ้อนวอนแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงรับรู้ในทุกสัมผัสรู้ถึงความทุกโศกของพระมารดาดีทุกอย่างนานวันเข้าก็ยิ่งทั้งรักและสงสารพระมารดาอยู่เต็มตื้นในพระหฤทัยเพราะทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาเกินกว่าที่จะประมาณได้อีกใจหนึ่งก็อยากพูดจาปลอบโยนพระมารดาให้หายเศร้าโศกอยากสนทนาปราศัยเหมือนที่บุตรมารดาทั่วไปพึงกระทำต่อกันหากแต่ทว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีพระทัยมั่นคงอยู่ในมโน

ปนิธานที่ได้ตั้งสัจจยาธิฐานไว้แต่เดิมได้บรรทมนึกถึงความปรารถนาที่จะทรงผนวดบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีพระบรมพุทธบารมีให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจึงอดทนไม่ยอมตรัสวาจาใดๆกับพระมารดาแม้จะรักหรือห่วงใยพระองค์เพียงใดก็ตามเมื่อไม่อาจจะกระทำตามคำของพระมารดาได้จึงได้แต่บรรทมนิ่งนึกถึงเป้าหมายในการเสด็จออกผนวดที่จะสำเร็จในวันรุ่งขึ้นระงับความโศกเศร้าในพระทัยอันเกิดจากความสงสารพระมารดานั้นเสียทรงนึกขออภัยโทษต่อพระมารดาว่าได้โปรดอภัยให้ลูกได้เถิดที่ลูกต้องแกล้งทำเป็นไม่รับรู้สิ่งใดยอมทนทุกข์กายทุกข์ใจเช่นนี้ก็เพื่อรอคอยวันที่เขาจะนำลูกออกไปจากพระราชวังโปรดจะให้ลูกจะมีบาปกรรมในเรื่องนี้เลยแล้วก็ทรงนึกถึงความสำเร็จที่ใกล้เข้ามาทุกขณะว่าวันพรุ่งนี้ความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะถึงที่สุดแล้วพอทรงนึกอย่างนี้พระทัยก็แช่มชื่นขึ้นมาฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชนั้นครั้นถึงวันที่6จนจะครบกำหนดก็ทรงมีรับสั่งให้นายสารถีนามสุนันนำมาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์แล้วทรงมีพระดำรัสว่าเราจะมอบหมายภาระสำคัญให้เจ้าสักอย่างหนึ่งเจ้าจะว่าอย่างไรสุนันทสารถีทราบว่าพระราชาทรงไว้วางใจตนก็มีความปลื้มปิติใจยิ่งนักลางกราบทูลพระองค์ว่าขอเดชะหากเหนือหัวข้าพระบาททรงปรารถนาสิ่งใดข้าพระบาทจะอาสาถวายชีวิตเพื่อพระองค์พระเจ้าค่ะดีมากเจ้าจงกลับไปเตรียมรถเทียมม้าอัปมงคลคู่หนึ่งรอจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วจงมารับแต่มิยกุมารบำประสาทจัดให้บรรทมบนรถของเจ้าแล้วรีบนำลูกของเราออกไปทางประตูทางด้านทิศตะวันตกจนประกาศขึ้นดังๆไปตลอดหนทางว่าตัวกาลกินีเมื่อไปถึงป่าช้าผีดิบแล้วก็จงเร่งขุดหลุมแล้วฝังพระกุมารในฉะนั้นเสียฝ่ายสุนันทสารถีเขาได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วใบหน้ากับพลันแห้งเผือดลงทันทีสีหน้ากลับหม่นหมองแฝงด้วยความไม่สบายใจเพราะนึกไม่ถึงว่าตนจะต้องมาทำหน้าที่เพชฌฆาตหยิบยื่นความตายให้กับพระราชกุมารผู้ซึ่งไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวของตนจึงรีบตั้งสติและน้อมรับพระบรมราชโองการทันทีก่อนที่นายสุนันทสารถีจะถวายบังคมลาพระเจ้ากาสิกราชก็หันมากำชับว่าเมื่อเจ้าขุดหลุมเสร็จแล้วก็ให้อุ้มหลุมเราใส่ลงในหลุมนั้นเราจะเรียกว่าสันจอบทุบทิศสายให้ตายเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องทรมานจากการถูกฝังทั้งเป็นจากนั้นเจ้าจงไปอาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนชุดใหม่แล้วรีบกลับมารายงานให้เราทราบทันทีสุนันทสารถีรับพระดำรัสนั้นแล้วก็รีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามลักษณะรับสั่งแต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลารุ่งเช้าเขาก็ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้เรานึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนจะต้องปลงประชนพระราชกุมารภายในจิตใจจึงมีแต่ความร้อนลนไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาจนตลอดคืนยันรุ่งแต่ว่าเมื่อไม่อาจจะฝืนพระบรมราชโองการได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทำตามหน้าที่เท่านั้นครั้นรุ่งเช้าสุนันทสารถีได้เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถไปเลือกหารถคันที่ตนชอบใจส่วนเห

การที่นายสารถีจะนำพระโพธิสัตว์ออกไปจากพระราชวังนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจงหมั่นสั่งสมบุญสิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลพึงเว้นเสียเพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังให้ละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

ชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่91จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้กล่าวแก้ปัญหาข้อที่3ว่าบุคคลผู้ที่กล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงแต่ชื่อว่าเป็นที่รักของกันและกันนั้นน่ะคือสามีภรรยาในที่สุดแห่งปัญหาพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงโสมนัสยินดีได้บูชามโหสถบัณฑิตเหมือนครั้งก่อนแม้เทวดาก็ได้ให้สาธุการจบปัญหาข้อที่สามแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ได้ทรงรอช้ารีบตรัสถามเทวปัญหาข้อสุดท้ายในทันทีว่าบุคคลผู้นำทรัพย์คือข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปมีแต่จะขนไปฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าทรัพย์ท่านมีความเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครมโหสถบัณฑิตก็ได้ทูลแก้เนื้อ

ของสัตว์นั้นจะเป็นใครอื่นมิได้เลยนอกเสียจากสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลปัญหาที่เทวดาถามนั้นหมายเอาเหล่าสมณพราหมณ์พระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดการพยากรณ์เทวปัญหาทั้งสี่ข้อก็ยุติลงท่านใดนั้นเทวดาผู้ตั้งปัญหาก็ให้สาธุการดังก้องเป็นคำรบสี่จากนั้นก็ได้โปรยรัตนะเจ็ดประการให้ตกลงเพื่อบูชามโหสถบัณฑิตส่วนพระเจ้าพิเทหราชนั้นทรงปีติปราโมทย์อย่างยิ่งเกิดความเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตเกินประมาณจึงได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตจำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏเกียรติยศยิ่งใหญ่รุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารยิ่งขึ้นไปอีกส่วนอาจารย์ทั้งสี่นั้นครั้นเห็นว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นกลับกลายเป็นตรงกันข้ามคือยิ่งพยายามทำความวอดวายให้แก่มโหสถกลับกลายเป็นว่ายิ่งเป็นการเพิ่มพูนบารมีของมโหสถให้โดดเด่นมากขึ้นไปอีกก็พากันแค้นใจยิ่งนักเพราะไม่อาจทำอะไรมโหสถได้นานวันเข้าอาจารย์ทั้งสี่ก็ไม่อาจอดกลั้นต่อความรู้สึกริษยานั้นได้จึงมาปรึกษาหารือกันใหม่โดยมีท่านเสนกะเป็นผู้นัดหมายครั้นมาถึงพร้อมกันแล้วอาจารย์ปกกุสะก็เป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นก่อนว่าบัดนี้มโหสถนั่นกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศใหญ่เป็นถึงเสนาบดีทีเดียวพวกเราสิกลับอับเฉาเหงาหงอยลงทุกวันแล้วนี่พวกเราน่ะจะทนรอให้ถึงวันที่พระราชาทรงถอดถอนพวกเราออกจากตำแหน่งอย่างนั้นหรือช่างเถิดมันจะใหญ่ไปได้สักแค่ไหนกันเชียวคอยดูปัญญาของพวกเราบ้างคราวนี้ล่ะจะเล่นงานให้อยู่มือทีเดียวอาจารย์เสนกะกล่าวด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นักท่านอาจารย์ท่านจะทำอย่างไรอาจารย์กามินทะอดที่จะถามไม่ได้ใครล่ะจะเล่นงานใครมโหสถจะอยู่มือท่านอาจารย์หรือท่านอาจารย์น่ะจะอยู่มือมโหสถกันแน่เอ๊ะท่านกามินทะนี่ทำไมถึงได้พูดอย่างนั้นเล่าไม่เชื่อใจกันเลยหรือไรอาจารย์เสนกะทักท้วงด้วยน้ำเสียงขุ่นๆเชื่อสิท่านอาจารย์อย่าถือสากระผมเลยกระผมก็แค่ถามเล่นๆเท่านั้นเองหากว่าผมไม่เชื่อท่านอาจารย์แล้วเนี่ยจะให้เชื่อใครได้อีกล่ะอาจารย์กามินทะรีบแก้ตัวพร้อมประจบในทีอาจารย์เสนกะได้ฟังเช่นนั้นก็ค่อยคลายความตึงเครียดลงครั้นแล้วจึงออกอุบายว่าข้าพเจ้าคิดอุบายได้อย่างหนึ่งแล้วพวกท่านอยากจะฟังไหมล่ะท่านเสนกะเริ่มชี้ชวนเพื่อดึงความสนใจของทุกคนอาจารย์เทวินทะไม่รอช้ารีบเป็นตัวแทนรับลูกในทันทีว่าโถเอ้ยท่านอาจารย์ก็ท่านน่ะเป็นโต้โผอยู่แล้วนี่ทำไมพวกเราถึงจะไม่อยากฟังล่ะท่านว่าอย่างไรพวกผมก็ต้องว่าตามท่านอยู่แล้วท่านพูดดีนี่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องทำให้มโหสถน่ะแตกกับพระราชาให้ได้ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไร

เสนกะชำเลืองไปทางอาจารย์กามินทะซึ่งกำลังจะอ้าปากถามแต่ยังไม่ทันที่อาจารย์กามินทะจะได้พูดอะไรออกมาอาจารย์เสนกะก็รีบตอบทันใดว่าก็จะต้องทำให้พระราชาน่ะทรงเคลือบแคลงในมโหสถก่อนว่ามโหสถน่ะเป็นคนมีลักลมคมไหนน่ะสิคือพวกเราน่ะต้องเข้าไปหามโหสถด้วยกันแล้วถามมโหสถด้วยคำถามสำคัญข้อเดียวว่าขึ้นชื่อว่าความลับควรบอกแก่ใครจึงจะดีมโหสถน่ะเป็นผู้มีปัญญาเขาย่อมทราบว่าขึ้นชื่อว่าความลับแล้วก็ไม่ควรบอกใครทั้งสิ้นดังนั้นมโหสถก็จะต้องตอบว่าความลับไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้นะก็พอแล้วที่เราจะนำความข้อนั้นขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามโหสถนะเป็นคนมีลับลมคมในไม่น่าไว้วางใจและอาจเป็นข้าศึกแก่พระองค์เมื่อไหร่ก็ได้ช้าก่อนท่านอาจารย์กามินทะรีบยับยั้งเหตุเพียงเท่านี้นะจะทำให้พระราชาทรงแหนงพระทัยในมโหสถได้อย่างไรกระผมยังมองไม่เห็นช่องทางสำเร็จชัดเจนสักเท่าใดเลยพอถมไปอาจารย์เสนกะโต้กลับทันทีการไม่บอกความลับแก่ใครนี่แหละสำคัญนักเพราะคนที่ไม่ยอมบอกความลับแก่ใครๆนะก็คือคนที่ไม่ไว้วางใจใครเลยจึงเป็นบุคคลที่ควรระแวงอย่างยิ่งเพราะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเขาน่ะคิดอ่านอะไรอยู่โดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชด้วยแล้วพระหฤทัยของท้าวเธอก็ไม่ได้หนักแน่นเท่าใดนักหากเราทำให้พระองค์หวั่นไหวได้เนี่ยแผนการที่จะทำให้พระองค์แตกกับมโหสถก็ย่อมจะสำเร็จได้แน่กล่าวดังนี้แล้วอาจารย์เสนกะก็ยิ้มอย่างภาคภูมิฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์อาจารย์ปกุสะซึ่งฟังมานานมีท่าทีคล้อยตามอย่างไม่มีข้อสงสัยอาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าทุกคนเริ่มเห็นพ้องตรงกันและเข้าใจอุบายของตนดีแล้วจึงได้นัดหมายวันและเวลาที่จะไปพบมโหสถบัณฑิตเมื่อถึงวันนัดหมายเวลาบ่ายยามแดดร่มลมตกอาจารย์เหล่านั้นก็พากันออกเดินทางไปยังเรือนของมโหสถบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกันครั้นไปถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนมโหสถบัณฑิตจะทราบหรือไม่ว่าครั้งนี้อาจารย์ทั้งสี่นั้นมาพร้อมกับแผนร้ายที่มุ่งจะทำลายตนแล้วแผนร้ายนั้นจะสำเร็จหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เป็นชาวออสเตรเลียเกิดที่มหานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับปัจจุบันอาศัยอยู่ที่นครเพิร์ธผมและภรรยาชาวไทยได้เข้ามาร่วมสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามากว่า3ปีแล้วโดยการชักชวนของกัลยาณมิตรให้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิร์ธแล้วก็ได้พบกับพระอาจารย์ที่นี่เมื่อเจอครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าที่นี่เราเป็นที่ที่เราแสวงหาและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่เองที่ทำให้ผมและภรรยาได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายผ่านทาง DMC เราทั้งสองคนมีความสุขมากที่ได้เป็นครอบครัวธรรมกายและก็ตั้งใจจะมีส่วนในทุกๆบุญที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ให้มาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับและในโอกาสนี้ผมอยากจะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้ความกระจ่างในสิ่งที่สงสัยมานานดังต่อไปนี้ครับผมเป็นลูกชายคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนคุณพ่อของผมเป็นนายทหารเรือประจำกองทัพเรือออสเตรเลียมีหน้าที่ควบคุมดูแลห้องเครื่องยนต์ชีวิตส่วนใหญ่ของท่านจะอยู่ในเรือกองทัพอยู่ในกองทัพแล้วก็อยู่ในทะเลท่านจึงต้องทิ้งให้คุณแม่เลี้ยงดูพวกเราตามลำพังด้วยความยากลำบากครั้งหนึ่งในขณะที่คุณพ่ออยู่ในกองทัพเรือที่ซิดนีย์ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเด็กวัยรุ่น6คนเต็นนำเรือของคุณพ่อออกไปแล่นในมหาสมุทรมันเรือลบหรอเกิดอุบัติเหตุจนทุกคนได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้คุณพ่อถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุในการหายสาบสูญของเด็กทั้ง6คนและในจำนวนนี้ก็มีน้องชายของท่านรวมอยู่ด้วยสิ่งนี้จึงเป็นมลทินอยู่ในใจของคุณพ่อตลอดมาหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้ลาออกจากการเป็นทหารเรือท่านเฉาชีวิตมากเลยมาสมัครจากทหารเรือมาเป็นทหารราบของกองทัพออสเตรเลียคือท่านรักชีวิตของทหารชอบการมีวินัยในครั้งนี้คุณพ่อถูกส่งไปที่แอฟริกาเหนือเพื่อร่วมทำสงครามกับเยอรมันและอิตาลีคุณพ่อได้ถูกจับเป็นเจริญสงครามและถูกส่งตัวมายังประเทศเยอรมนีในฐานะนักโทษสงครามในคุกนี้เองที่คุณพ่อได้รู้จักกับทหารอเมริกันคนหนึ่งซึ่งกระหายสงครามมากคิดที่จะหลบหนีกลับไปทำสงครามอีกครั้งจึงได้ยืมเสื้อผ้าและบัตรประจำตัวของคุณพ่อดำเนินแผนการหลบหนีแต่ถูกจับได้แล้วก็ถูกฆ่าตายในอุโมงค์ข่าวกันดาของคนที่ใช้ชื่อและเสื้อผ้าของคุณพ่อก็มาถึงครอบครัวของเราคุณแม่ก็เสียใจมากนึกว่าคุณพ่อตายก็ตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองเพิร์ธไปอยู่ที่ซิดนีย์

0: โดยที่ไม่ได้กลับมาหาผมและน้องสาวอีกเลยซึ่งในภายหลังคุณป้าก็ได้บอกผมว่าเหตุที่คุณแม่ทิ้งพวกเราไปเพราะท่านไปเป็นผู้หญิงขายบริการเป็นหญิงงามเมืองและไม่ต้องการจะมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูเด็กถึงสองคนก็เป็นความคิดของลูกหรอกนะแต่จริงๆท่านจะคิดยังไงนั้นลูกก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาเมื่อสงครามสงบลงคุณพ่อได้เดินทางกลับมาหาพวกเราเมื่อรู้ว่าคุณแม่จากไปแล้วคุณพ่อก็
1: เสียใจ
0: มากที่ต้องสูญเสียภรรยาไปจึงหาทางออกโดยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดคือตอนนั้นยังไม่มี DMC ก็เอางี้ไปก่อนเงี้ยต่อมาคุณพ่อก็ได้ก็ทำงานในหอรักษาความปลอดภัยทางเรือริมฝั่งและในที่สุดท่านก็กลับไปทำงานกลางทะเลอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้มาดูแลผมและน้องสาวอีกเลยคุณพ่อย้ายไปอยู่ที่เมืองดาวินและใช้ชีวิตใหม่ที่นั่นในที่สุดท่านก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้78ปีด้วยโรคมะเร็งปอดโดยปราศจากลูกๆอยู่เคียงข้างชีวิตในวัยเด็กของผมโอ้น่าศึกษาทีเดียวขณะเรียนอยู่ชั้นประถมมักจะถูกรังแกจากพวกนักเรียนอันธพาลเสมอนักเรียนอันธพาลทำให้มีบาดแผลฟกช้ำติดตัวกลับบ้านเป็นประจำโอ้นี่เอากันจริงๆเลยเนี่ยคุณย่าปกติเป็นคนเคร่งศาสนาใจดีไม่ชอบว่าร้ายใครและก็ไม่ชอบทำร้ายใครท่านมีภาษิตประจำใจว่าตาตาตาฟันตาฟันและสอนหลานว่าหลานรักพระเจ้าเนี่ยจะดูแลเฉพาะผู้ที่ดูแลตัวเองเท่านั้นคุณย่าจริงได้ทำนวมแล้วสอนให้ผมฝึกต่อยและป้องกันตัวเองนี่สุดยอดคุณย่าเลยหลังจากผ่านการฝึกไปได้ไม่กี่เดือนผมก็สามารถไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจแล้วก็จะใช้วิชาที่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองจนกระทั่งไม่มีใครกล้ามารังแกผมอีกเลยทำให้ชื่อเสียงผมเริ่มเป็นที่รู้จักของเพื่อนในโรงเรียนแต่ถึงกระนั้นผมก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนและมักจะถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวเสมอยกเว้นเวลาเพื่อนถูกรังแกเขาจะวิ่งมาหาเพื่อให้ช่วยพวกเขาจากการรังแกของเด็กอันธพาลฟังแล้วเหมือนเรื่องราวของยอดมนุษย์เลยนะครับหลังจบการศึกษาเนื่องจากผลการเรียนดีผมยังมีโอกาสเลือกงานที่ผมชอบผมได้ทำงานเป็นนักสำรวจใต้น้ำเป็นนักบินและในที่สุดก็ได้มาเป็นผู้วางระบบจัดการฝึกอบรมให้กับพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลคนไข้เป็นต้นแล้วก็ได้มาทำงานในสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อมาผมได้แต่งงานกับหญิงออสเตรเลียและก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนแต่ผมก็ไม่มีความสุขกับชีวิตคู่เลยเพราะเรามีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันมากภรรยาของผมเป็นคนมีฐานะดีมีวิถีการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยแต่ผมมาจากครอบครัวที่ยากจนชอบชีวิตที่เรียบง่ายไม่ชอบเข้าสังคมที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งเธอเองมักจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อของเธออยู่บ่อยๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าตัวผมนั้นไม่ได้มีความหมายและไม่สามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขได้ผมจึงหาทางออกโดยการออกไปทำงานแต่เช้าตรู่และกลับมาบ้านตอนดึกๆเพื่อหนีปัญหาครอบครัวส่วนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะออกไปดำน้ำหรือบินไปกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆของผมการอยู่ร่วมกันกับภรรยาคนแรก22ปีเราอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันแต่เราต่างคนต่างอยู่เพื่อลูกทั้งสองคนของเราเพราะผมไม่อยากให้ลูกๆเป็นเหมือนผมในวัยเด็กที่ต้องอยู่แบบตัวคนเดียวถึงแม้ว่าผมจะเติบโตมาจากครอบครัวคริสเตียน อันนี้อ่านตามที่ว่านะอันนี้ไม่เกี่ยวครูไม่ใหญ่นะเขาเขียนมานะแต่ผมก็ไม่ได้ประทับใจคำสอนเหล่านี้เลยผมได้แสวงหาคำสอนในศาสนาอื่นโดยการท่องเที่ยวไปต่างประเทศหลายแห่งและได้ประทับใจความเชื่อของชาวเอเชียที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่มีในคำสอนของผมและสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือคำสอนทางพระพุทธศาสนาผมได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นแต่ผมก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะผมมีปัญหาเรื่องของภาษาในการสื่อสารกับคนไทยและความกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและเรื่องครอบครัวคือภรรยาของผมได้รับมรดกจากคุณพ่อของเธอให้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดได้นั่นก็หมายความว่าเธอน่ะสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินของผมแล้วประกอบกับที่เราก็อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขมาตั้งแต่แรกแล้วผมจึงเสนอขออย่าขาดจากเธอก็ยอมรับด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นได้ไม่นานผมก็มาพบรักกับหญิงไทยและเหมือนกับมีพลังอะไรบางอย่างทำให้ผมคิดที่จะดูแลเธอให้ดีที่สุดผมได้ซื้อบ้านให้เธอและหาธุรกิจเล็กๆให้เพื่อเธอสามารถหารายได้ดูแลลูกๆ2 คนจากสามีคนก่อนปัจจุบันชีวิตการแต่งงานของเรามีความสุขมากแต่มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก่อนหน้าที่เราจะพบกันภรรยาผมมักจะฝันบ่อยๆว่าเธอได้รับการช่วยเหลือพ้นอันตรายจากช้างตัวหนึ่งเสมอนี่เป็นความฝันนะจ๊ะแล้วทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือบ่อยครั้งที่ผมมาที่อยุธยาแล้วมีความรู้สึกคุ้นเคยกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเคยมาเกิดเป็นช้างที่นี่ในอดีตอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันผมเป็นคนมีรูปร่างแข็งแรงเหมือนช้างและก็มีจิตใจคล้ายช้างผมจะรู้สึกเบิกบานทุกครั้งหากมีใครมาเรียกผมว่าช้างเหล็กเหตุที่เรียกว่าช้างเหล็กก็เพราะผมได้ผ่านการผ่าตัดเสริมเหล็กเข้าไปแทนที่กระดูกที่แตกหักไปเนื่องจากมาจากอุบัติเหตุในหลายๆครั้งเช่นสมัยที่อยู่ชั้นมัธยมขณะลงเล่นเกมฟุตบอลของออสเตรเลียผ่านไปได้20 นาทีผมก็ถูกชาร์จเข้าอย่างจังโดยการที่ฝ่ายตรงข้ามเตะฟุตบอลมาโดนหัวเข่าข้างขวาผมล้มลงกองกับพื้นแล้วก็ถูกหามออกนอกสนามผู้จัดการทีมนึกว่าผมไม่เป็นอะไรมากจึงให้ผมขี่จักรยานกลับบ้านเอง ผมพยายามขี่จักรยานกลับด้วยความทรมานระยะทาง4 กิโลเมตรจากโรงเรียนเมื่อกลับไปถึงบ้านผมก็ล้มลงกระดูกขาใต้เข่าขวาก็ได้หักแทงทะลุออกมานอกเนื้อคุณย่าจึงได้เรียกรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมต้องเข้าฝึกอยู่ประมาณ1 ปีอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมกำลังทำงานเปลี่ยนกระจกให้กับโบสถ์แห่งหนึ่งในเยอรมันกระจกได้หล่นลงมาจากฝาผนังบาดที่ขาขวาของผมอย่างจังอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ขาของผมไม่เหมือนปกติมาจนถึงปัจจุบันนี้และในปี2533ผมพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งผมเชื่อว่าการป่วยในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเครียดแค้นหรือความทุกข์ที่ผมเก็บมันไว้ในใจนั่นเองคำถามช่วยกันจำนะจ๊ะคุณพ่อของผมตายแล้วไปไหนอดีตทหารเรือเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านคิดถึงผมบ้างไหมครับทำไมคุณแม่จึงทิ้งผมและน้องสาวไว้อยู่กับคุณย่าโดยไม่ห่วงใยพวกเราเลยท่านเป็นโสเภณีจริงๆหรือเปล่าครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หลังจากท่านทิ้งพวกเราไปแล้วเนี่ยท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรถ้าท่านตายแล้วปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านรู้สึกผิดบ้างไหมที่ทิ้งพวกเราไปคุณย่าและคุณป้าที่คอยดูแลและให้สิ่งที่ดีๆกับผมในวัยเด็กเราเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรในอดีต

ี่คือคำถามของฝรั่งนะจ๊ะแล้วปัจจุบันท่านทั้งสองตายแล้วไปอยู่ไหนมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรทำไมผมและน้องสาวจึงถูกทิ้งให้อยู่กับย่าโดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่บังเกิดเกล้าจนกลายเป็นความคับแค้นใจทุกครั้งที่นึกถึงท่านทั้งสองนี่ก็เป็นความในใจของลูกที่ถูกพ่อแม่ทิ้งนะจ๊ะผมควรทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ดีครับแล้วจะมีวิบากอย่างไรในอนาคตแต่ผมยังทำใจให้อภัยท่านไม่ได้ครับกรรมใดทำให้ผมประสบอุบัติเหตุที่ขาขวาถึง2ครั้งทั้ง2ครั้งเกิดจากกรรมเดียวกันหรือต่างกรรมกันครับและกรรมใดผมจึงเป็นมะเร็งลำไส้ผมและภรรยาเคยอยู่ร่วมกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าครับถ้าใช่เราทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรและผมเคยเกิดเป็นช้างในสมัยนั้นมาก่อนใช่หรือไม่ครับแล้วทำไมภรรยาของผมจึงฝันถึงแต่ช้างลูกสาวคนแรกของภรรยาที่เกิดกับสามีเก่ากำลังรอคำสั่งศาลให้เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะได้ลูกสาวมาเลี้ยงดูไหมครับและเรามีบุญพอที่จะอยู่ด้วยกันไหมครับผมมีความปรารถนาอยากจะบวชระยะสั้นเป็นพระภิกษุในวัดพระธรรมกายแต่มีปัญหาเรื่องการนั่งคุกเข่าและนั่งขัดสมาธิไม่ได้และอายุก็มากแล้วผมจะสามารถมาบวชได้ไหมครับในกรณีที่เกิดเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยและเพิ่งเข้าวัดศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเทคนิคในการสร้างบารมีอย่างไรให้ติดตามหลวงพ่อไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษแบบไม่ตกเทรนด์ครับเอาเทคนิคแบบเร่งรัดเพื่อจะได้ตามนักเรียนอนุบาลฝันให้ทันครับ

0: หนึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ในมหานรกขุมห้าได้กรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่จิตหมองคตินิมิตดำมืดกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนและกรอกคิดเท่ากรดร้อนแรงเข้าไปในปากตายเกิดตายเกิดซ้ำๆกันด้วยความทุกข์ทรมานมากจ้ะไม่มีโอกาสคิดถึงใครจ้ะเพราะนั้นลูกก็เลิกโกรธท่านนะจ๊ะเพราะท่านกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวลูกก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ่อยๆแต่บุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นจากมหานรกและอุสทนรกแล้วจึงจะได้รับซึ่งก็คงอีกยาวนานมากจ้ะคุณแม่ทิ้งลูกและน้องสาวไปโดยไม่ห่วงใยเลยโดยให้อยู่กับคุณย่าเพราะวิบากกรรมเก่าแน่ดีของตัวลูกและน้องสาวจะเคยทำกรรมคล้ายๆแม่ในชาตินี้เนี่ยคือเมื่อมีลูกแล้วก็มักจะทิ้งให้คนอื่นเขาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ดูแลจริงๆแล้วเนี่ยต้องฟังให้ดีนะลูกนะคุณแม่ก็รักนะท่านก็รักและห่วงใยลูกทั้งสองของท่านแต่ท่านมีความคิดในช่วงนั้นว่าลูกทั้งสองอยู่กับคุณย่าจะดีกว่าอยู่กับท่านจ้ะแล้วก็ท่านก็ไปเสวยวิบากกรรมคือท่านก็ไปเป็นเสโสเพณีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าลูกทั้งสองยังมีบุญสงเคราะห์ญาติในอดีตอยู่จึงทำให้คุณย่าเลี้ยงดูลูกเหมือนเป็นลูกของท่านแท้ๆจ้ะแม่มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก

พราะท่านเป็นหญิงขายบริการต่อมาเมื่อท่านตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมสามด้วยกรรมกาเมเห็นไหมจ๊ะกำลังถูกนายนิริยาบาลทรมานทิ่มแทงโดยอุปกรณ์ของผู้ชายที่เป็นเหล็กร้อนทุกทรมานมากให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านในทำนองเดียวกันกับที่อุทิศไปให้คุณพ่อเมื่อท่านพ้นมหานรกแล้วก็จะได้ไปรองรับบุญที่ยมโลกจ้ะแต่ก็คงอีกยาวนานคุณย่าและคุณป้าที่คอยดูแลและให้การให้และให้สิ่งดีๆแก่ลูกในวัยเด็กเคยมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตโดยเคยเป็นญาติกันมาบ้างแต่ที่สำคัญคือตัวลูกเองนี่แหละมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีตอันนี้เป็นหลักบุญนี้จึงทำให้คุณย่าและคุณป้าได้ดูแลลูกเป็นอย่างดีในวัยเด็กคุณย่าและคุณป้าตายแล้วคุณย่าไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันมีความเป็นอยู่ดีพอสมควรได้บุญได้เป็นคนดีแบบชาวโลกทั่วไปส่วนคุณป้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะลูกและน้องสาวถูกทิ้งให้อยู่กับคุณย่าโดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้บังเกิดกล่าวเพราะกรรมในอดีตตัวลูกในชาตินั้นจะเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวและก็มักมีภรรยาในเมืองอื่นเมื่อมีลูกเดียวกันแล้วก็ทิ้งไปส่วนตัวน้องสาวในอดีตเมื่อตัวเองมีลูกแล้วสามีตายก็ยกลูกตนให้เป็นลูกของคนอื่นส่วนตัวเองย้ายเมืองไปไม่ได้กลับมาดูแลวิบากกรรมดังกล่าวนี่แหละจ้ะมาส่งผลโลกรู้สึกขับแค้นใจทุกครั้งที่นึกถึงท่านทั้งสองก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเรื่องทั้งหมดเป็นทุกข์โทษภายในวัฏสงสารอีกทั้งเป็นวิบากกรรมส่วนตัวดังกล่าวของลูกดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือลืมสิ่งที่ท่านทั้งสองผิดพลาดมาในอดีตเสียให้หมดแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีที่ท่านได้ให้กำเนิดกายมนุษย์ลูกมาสร้างบารมีจนมาเจอหมู่คณะในชาตินี้แล้วก็ได้มาสร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะซึ่งถ้าลูกคิดอย่างนี้ก็จะเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของลูกมนุษย์และเทวดาก็จะสรรเสริญเมื่อลูกให้อภัยท่านแล้วก็ควรจะสร้างบุญอุทิศไปให้ท่านเพื่อบุญจะได้ไปคอยอยู่ในยมโลกท่านพ้นมหานรกก็จะได้มารับบุญนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายแบบคุณยายจางก็จะได้ไปช่วยท่านทั้งสองได้หากลูกทำอย่างนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวลูกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจ้าลูกประสบอุบัติเหตุที่ขาขวา2ครั้งเพราะกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ่อยๆโดยได้ไปดักสัตว์ด้วยการวางกับดักล่าสัตว์หรือไม่ก็ขุดหลุมพรางดักสัตว์วิบากกรรมดังกล่าวนี้แหละจ้ะมาส่งผลที่ลูกเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์หลายชนิดรวมทั้งการฆ่าช้างด้วยมาส่งผลจ้ะลูกและภรรยาก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติแล้วก็พัดพรากจากกันอยู่อีกระยะหนึ่งต่อมาก็มาเกิดเจอกันในสมัยอยุธยาจริงๆจ้ะโดยภรรยาได้เกิดเป็นธิดาในบ้านคนที่มีฐานะที่รับเลี้ยงช้างของพญาท่านหนึ่งส่วนตัวลูกได้เกิดเป็นช้างและได้ถูกนำมาเลี้ยงที่บ้านของธิดาในบ้านนี้และธิดาในบ้านนี้รักและผูกพันกับช้างตัวนั้นเพราะเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันข้ามชาติมาจ้ะที่ภรรยาของลูกฝันถึงช้างก็เป็นนิมิตที่ผูกพันระหว่างลูกและภรรยาที่เกิดในสมัยอยุธยาดังกล่าวจ้ะลูกสาวคนแรกของภรรยาที่เกิดจากสามีเก่าก็มีบุญเก่าที่เคยทำมาร่วมกันก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยกันจ้ะลูกในอยากบวชพระระยะสั้นแต่มีปัญหาเรื่องการ

นั่งคุกเข่าและนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิไม่ได้เพราะอายุ67ปีแล้วนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหากลูกสามารถคุกเข่าช่วงสั้นๆในโบสถ์ช่วงประกอบพิธีได้ก็บวชได้ถ้าได้บวชก็จะได้เป็นผังบวชติดตัวลูกไปแล้วก็จะได้ไม่พัดพรากจากหมู่คณะอีกเพราะลูกและภรรยาก็พัดพรากจากหมู่คณะมาหลายชาติแล้วด้วยสาเหตุประมาทในการดำเนินชีวิตคือสร้างบุญกับหมู่คณะบ้างไม่สร้างบ้างจนห่างหมู่คณะแล้วก็หลุดออกไปจ้ะในกรณีที่เกิดเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยและเริ่มเข้าวัดศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการสร้างบารมีติดตามไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะต้องทุ่มเททำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญทุกบุญปฏิบัติธรรมะจนเข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระภายในแล้วรักษาให้มั่นคงจนตลอดชีวิตอีกทั้งอธิษฐานจิตใจตั้งมั่นทุกวันจนตลอดชีวิตก็จะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ถ้าทำอย่างนี้ก็ชัวร์ได้ว่าได้ติดตามติดไปได้แน่จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกท่าน
1: นมัสการครับ
0: วันนี้เราก็ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงวันอาทิตย์แล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้ธรรมะซึ่งวันนี้นั้นก็ข้อมูลอาจจะเยอะอาจจะไปเร็วหน่อยนะก็ใครหลับนี่ไม่ทันนะต้องบอกไว้ก่อนวันนี้เราจะได้ตั้งชื่อหัวข้อตั้งหัวชื่อหัวข้อเรื่องว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนที่พอตั้งชื่อหัวข้ออย่างนี้ก็เพราะว่าในเดือนหน้านี้มันเป็นเดือนเมษายนซึ่งข่าวว่านะปีนี้รัฐบาลเขาจะจัดสงกรานต์กัน21วันแล้วมันเกี่ยวอะไรกันที่ปรารภเหตุเรื่องนี้ก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแม้ลูกหลานจะพากันไปทำงานในต่างจังหวัดหรือคนต่างจังหวัดจะมาทำงานกันในกรุงเทพหรือไปทำงานในที่ต่างๆก็ตามเมื่อถึงในเทศกาลสงกรานต์ก็จะพากันกลับไปยังดินแดนบ้านเกิดของตนเองกลับไปทำไมคนในยุคก่อนนั้นก็มีวัตถุประสงค์กันอยู่ที่เห็นเป็นหลักๆก็คือหนึ่งไปก็จะไปที่เราเรียกกันว่ารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ก็หมายถึงว่าเป็นการไปรับศีลรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ไปพบเจอญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอได้เจอกันมานานนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการได้ไปส่งน้ำพระสมัยก่อนนี่ส่งทั้งน้ำพระของพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์สามเณรอยู่ในวัดพากันไปขนทรายเข้าวัดไปทำบุญโดยเฉพาะบุญที่จะต้องมีก็คือบุญการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ

ประการีที่ล่วงลับไปแล้วแต่ในยุคปัจจุบันนี้มันค่อยๆเจือจางหายไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลินวันนี้ก็เลยอยากจะนำเอาวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ย้อนกลับมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดให้กับพวกเราโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงในเดือนหน้านี้ในเรื่องนี้นั่นก็นำเอามาจากในส่วนของพระไตรปิฎกนะเล่มที่26พระสุตตันตปิฎกเล่มที่18อันนี้เอาฉบับมหาจุฬามานะพุทธกาลนิกายวิมานเปตวัตถุเถระเถรีคถาว่าด้วยเรื่องของปิฏฐะทีตลิกะเปตวัตถุนะเรื่องเปรตตุ๊กตาแป้งทำไมเรียกว่าเปรตตุ๊กตาแป้งก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นเดิมทีตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังนั่งสนทนาธรรมอยู่กับท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีเนี่ยท่านมีหลานสาวนะตัวเล็กๆอยู่น่าจะประมาณ 7-8 ขวบประมาณนั้นน่ะแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยก็พากันเอาแป้งนะเอาแป้งคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆแป้งมันนะที่สามารถก่อเป็นรูปขึ้นมาได้ก็เอาแป้งเนี่ยมาปั้นเป็นตุ๊กตาให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็สมมุติว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยเป็นเหมือนลูกสาวคราวนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มตุ๊กตาแป้งตัวนี้เล่นด้วยความที่ตนเองคิดว่าเอ้านี่คือลูกสาวแท้ๆของเราอุ้มไปอุ้มมาด้วยความที่เป็นเด็กมันก็พลัดตกจากมือตุ๊กตานั้นก็แตกเด็กก็ร้องห่มร้องไห้คิดว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยตายใครปลอบก็ไม่ฟังพี่เลี้ยงปลอบว่าไม่ฟังร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งพี่เลี้ยงไม่รู้จะวิธีการอย่างไรจึงพาไปหาคุณตาก็คือท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีที่กำลังนั่งสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณตาเนี่ยก็ปลอบหลานสาวดีมากเลยนะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกของหลานเองเออเด็กก็เงียบได้นะดังนั้นแต่ไม่เหมือนคนไทยเนาะเพราะเด็กร้องไห้ไม่รู้จะปลอบยังไงไม่หยุดสักทีบอกเดี๋ยวผีจะไม่กินตับนะสมัยเราเป็นเด็กหรือบางทีไม่หลอกเรื่องผีก็หลอกเรื่องอะไรเดี๋ยวจะให้ตุ๊กแกมากินตับอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคนในยุคแต่ละยุคแต่ยุคของท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีท่านก็มีวิธีการปลอบหลานของท่านหลานนั้นก็หยุดร้องไห้จากนั้นเนี่ยท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีก็เลยปารภเหตุเรื่องนี้ในการนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์ไปขบฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเอง500รูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับกิจนิมนต์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปนี้ไปฉันเพื่อทำบุญทำไมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตุ๊กตาแป้งเออมันก็น่าคิดอยู่ว่าเอาก็ในเมื่อตุ๊กตาไม่มีวิญญาณแล้วจะทำบุญไปได้อย่างไรเดี๋ยวพอเราได้ฟังพระคาถาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อทำไมพระองค์ถึงรับกิจนิมนต์นี้หลังจากที่พระองค์ขบฉันปัตตาหารเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นพระคาถาเป็นพระคาถาให้กับท่านอนาถาบิณฑิกะแล้วก็บริวารฟังอย่างนี้ยังกินจารัมมนังกัตวาทัชชาทานะมะมัชชรีปุเพเปเตวะอารภะอทวาวัตถุเทวตาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าบุคคลไม่ตรณีควรทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์คือปารภเหตุบุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนเดี๋ยวเราจะตัดเป็นพระคาถาแล้วมาขยายความนะทำไมพระองค์บอกว่าจะต้องทำบุญไปปารภเหตุคนที่ล่วงลับไปแล้วตัวนี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้ชัดเจนว่าแม้ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นก็จำเป็นที่จะต้องรับบุญหรือต้องการบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษของเราที่เมื่อถึงคราวกิจการงานบุญทั้งหลายก็จะมาระลึกนึกถึงบุพการีหรือที่ท่านใช้คำว่าบุรพชนก็บุคคลผู้ในการก่อนญาติของเราในการก่อนแล้วจึงพากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไม่รู้จะปารภเหตุอย่างไรก็ปารภเหตุทำบุญให้กับเทวดาที่สิงสถิตดูแลบ้านเรือนของตนเองก็ได้ดังนั้นเนี่ยการที่บุคคลผู้ที่ปารภเหตุผู้ที่ล่วงลับนั้นอย่าว่าแต่นะบุคคลที่
มีอุปการะคุณ

ที่ในชาติปัจจุบันที่เราระลึกได้แม้บุคคลที่เราระลึกไม่ได้ในอดีตชาติก่อนๆโน้นก็มีส่วนเหมือนกันในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าคนที่เลี้ยงดูเรามาโดยเฉพาะบิดามารดาพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าบิดามารดาที่ปรารถนาอยากจะได้ลูกเนี่ยอยากจะได้ลูกมาเพื่อประโยชน์อะไรพระองค์ตรัสเอาไว้ในอังคุตรนิกายปัญจกะนะสักกนิบาตปุตตสูตรที่9ว่าด้วยเรื่องของบุตรตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูล5ฐานะ5ประการอะไรบ้างคือ1บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเรานี่มีความหวังอย่างนั้นว่าแก่เท่ามาแล้วลูกหลานก็จะเลี้ยงลูกจะเลี้ยงเราตอบจะเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่รู้แต่ว่ามีความหวังมีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างที่2บุตรจักช่วยทํากิจของเราอย่างน้อยมันช่วยล้างถ้วยล้างจานถูบ้านกวาดบ้านก็ยังดีเนี่ยก็คิดตั้งแต่ยังที่เริ่มจะมีลูกนะ3วงตระกูลจักดำรงอยู่ได้นาน4บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกไว้5เมื่อเราทั้ง2ตายไปบุตรจักทำบุญอุทิศจักทำบุญอุทิศให้ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ5ประการนี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลนี่คือความปรารถนาลึกๆของพ่อแม่เราจะเน้นไปที่เรื่องข้อที่5เห็นมั้ยว่าแม่ตายไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถ้าไม่ได้ปลูกฝังเอาไว้เนี่ยลูกหลานไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจบางคนยังจำวันตายของพ่อของแม่ตัวเองไม่ได้โดยซ้ำไปถึงบอกไงอย่างไรอย่างไรเมื่อถึงคราวเทศกาลสงกรานต์หนึ่งครั้งเนี่ยก็มีโอกาสได้กลับไปที่บ้านเกิดถ้าใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านก็ยังดีแล้วพ่อผู้ที่หน้าที่ของลูกล่ะพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้อย่างไรในเมื่อพ่อแม่มีความปรารถนาอย่างนี้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคในเรื่องสิงขารกสูตรว่าโดยสิงขารกมานพได้ตรัสเอาหน้าที่ของลูกเอาไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าข้าหาบดีบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วจักเลี้ยงท่านตอบ2จักทำกิจของท่าน3จักดำรงวงตระกูล4จักประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาทนะคือเรียกผู้รับมรดกนะมรดกทางธรรมมรดกทางโลกนะ5เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนี่คือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับลูกนะเราก็อย่าพากันไปละเลยตรงนี้เพราะว่าที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าคนในยุคปัจจุบันมีบางกลุ่มบางพวกเนี่ยไม่เห็นด้วยในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แปลกมากเลยนะแล้วก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ขยายความไม่เข้าใจนี้ออกไปผู้คนก็เริ่มหันหลังให้กับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลมองเป็นเรื่องไร้สาระแต่อย่างไรก็ตามเราเอายึดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฏเป็นคำสอนในพระไตรปิฎกนี้แม้พ่อแม่ก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในคราวละโลกแม้หน้าที่ของลูกที่พระองค์ตรัสไว้ก็มีบอกว่าเมื่อท่านละแล้วไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านอย่าว่าแต่ตอนที่มีชาติที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้แม้ในความเป็นพ่อเป็นแม่ในอดีตชาติเนี่ยท่านพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาก็ยังเคยได้อนุเคราะห์อดีตชาติแม่ของท่านมาแล้วเนื้อเรื่องนี้มีปรากฏอย่างนี้นะอยู่ในคุตกนิกายวิมานนะวัตถุนะเปตวัตถุเถระเถรีคาถาสารีปุตตะเถระมาตุเปติวัตถุเรื่องนางเปรตอดีตมารดาของพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าแน่นางผู้มีร่างกายสู้ผอมมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ณที่นี้ทำไมเปรตถึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอรรถกถาท่านขยายความไว้อย่างนี้ว่าแท้ที่จริงเปรตตนเนี้ยในปัจจุบันชาตินี้ไม่ได้เกิดเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรนะในปัจจุบันชาตินี้มาเกิดเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งแต่ไปแต่งงานกับอุบาสกผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนชอบบริจาคทานชอบให้ทานคราวนี้ด้วยความที่หญิงท่านนี้ต้องการเอาใจสามีรู้ว่าสามีมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตอนที่สามีอยู่นี่ก็โอ้โหทำดีทุกอย่างอนุโมทนาพาสามีให้ช่วยทำบุญทำอะไรก็ทำไปแต่ในใจลึกๆนั้นเป็นคนตระหนี่ไม่มีความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเมื่อสามีไปค้าขายในแคว้นอื่นเมืองอื่นโอ้โหนี่ออกฤทธิ์เลยโอ้พอเห็นพระมาก็ให้ไปนั่งทางนอกเห็นคนมาขอมาแล้วด่าเขาสารพัดสาดเสียเศษเทเสียแล้วก็กล่าวจ้วงจับพระภิกษุที่ท่านมารับทานเหล่านั้นให้ไปกินของสกปรกบ้างอะไรบ้างใช้วาจาจ้วงจับจนกระทั่งพระท่านก็หนีไปแล้วคนที่มารอทานต่างๆก็หนีไปทนกับวาจาอันชั่วร้ายของเธอไม่ไหวสุดท้ายเมื่อหญิงท่านนี้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเมื่อไปเกิดเป็นเปรตได้ความรับความทุกข์ทรมานมากแต่เป็นเปรตที่ยังมีบุญเก่าอยู่คือสามารถระลึกชาติได้ว่าเอ้าในชาติที่ห้านับย้อนกลับไปห้าชาติที่แล้วนี่เราเคยเกิดเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรนี่ก็รู้เลยว่าคนที่จะช่วยตนเองพ้นจากสภาวะของความเป็นเปรตได้นั้นจะต้องอาศัยท่านพระสารีบุตรก็เดินทางเข้าไปในวัดแต่เทวดาที่อยู่ในวัดนั้นไม่ยอมให้เข้าไม่ยอมให้เข้าก็ต่อรองแล้วก็อ้างสิทธิ์ในความเป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรในชาติที่ห้าอดีตชาตินั้นจนกระทั่งเทวดาใจอ่อนเทวดาก็เลยให้เข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วก็ไปปรากฏกายให้กับท่านพระสารีบุตรเห็นพระสารีบุตรจึงได้ถามคำนี้เลยว่าเอ้าท่านทำไมมีแต่ที่โครงเปลือยกายพร้อมมายืนอยู่ตรงนี้เปรตก็ได้ตอบท่านพระสารีบุตรไปอย่างนี้นางเปรตตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆดิฉันเกิดในตระกูลสักยะเป็นมารดาของท่านดิฉันเข้าถึงเปรตวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายเห็นไหมคือไปด่าเขาอย่างนั้นมารอฉันอะไรก็ตรงนี้นู่นไปหากินน้ำลายนู่นเนี่ยเนี่ยระวังไอ้พวกแม้จะไม่พูดก็จริงแต่พวกที่พิมพ์ในไลน์ในอะไรต่างๆนี่นะโอ้โหพวกนี้โอ้มันจะไปรับกินขนาดไหนเนี่ยนะระมัดระวังนะเนี่ยพูดอย่างไรจ้วงจับเขาอย่างไรตนเองก็มากินอย่างนั้นน่ะกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทั้งหลายผู้คลอดลูกนั้นบางทีเราเห็นเป็นเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นกายละเอียดที่มากินของสกปรกที่เป็นเลือดสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะคลอดลูกกันตามบ้านตามเรือนนะพวกหมอตำแยยังทำกันในยุคก่อนๆแต่ยุคปัจจุบันในโชคดีอย่างมันยังมีหมอในโรงพยาบาลแต่เปรตตัวนี้ก็จะไปคอยกินของสกปรกของเหม็นของคาวอย่างนั้นกินโลหิตของคนที่มีแผลและผู้ที่ถูกตัดจมูกและศีรษะและกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายชายหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายลูกเอ๋ยลูกน้อยเอ๋ยโอ้โหดูตาเราห้อยเลยนะแต่ตอนด่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะดิตอนมาอ้อนวอนนี่นี่ก็นับว่าอดีตที่ลูกก็ตั้งห้าชาติแล้วนะไม่ได้ชาติปัจจุบันนะเนี่ยมาตาเราห้อยขอร้องดังนั้นระวังไอ้พวกที่บอกไม่เชื่อเนี่ยถึงเวลาเราจะมาปรากฏอย่างนี้แต่บาปกรรมมันก็จะหนักมันจะไม่สามารถทำให้มาปรากฏอย่างนี้ได้ยังดีเนี่ยยังมีบุญเก่าที่ยังมาปรากฏให้กายให้กับท่านพระอรหันต์ได้เห็นลูกน้อยเอ๋ยขอลูกจงให้ทานเพื่อแม่ครั้นให้แล้วจงอุทิศส่วนกุศลนั้นให้แม่บ้างถ้าใครแม่จะพึงพ้นจากการกินหนองและเลือดเนี่ยอ่อนวอนทีเดียวตอนเก่งตอนเป็นมนุษย์เขาเรียกปากกล้าแต่พอไปเป็นเปรตแล้วขาสั่นหมดเลี้ยวหมดแรงพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรเถระฟังคำของมารดาแล้วคิดจะช่วยเหลือจึงปรึกษาพระมหาโมคคัลลานะเถระพระอนุรุทธะและพระกัปปินะคือพระอรหันต์ทั้ง4รูปนะได้สร้างกุฏิหรือสร้างกุฏิ4หลังแล้วถวายกุฏิข้าวและน้ำแด่พระสงฆ์ผู้มาจากที่ทั้ง4อุทิศส่วนบุญให้กับมารดาเอ๊ะท่านพระสารีบุตรท่านสร้างเองเลยหรือแท้ที่จริงแล้วตอนนี้อรรถกถาขยายความว่าเมื่อท่านได้สนทนากับเปรตตนนั้นแล้วก็เกิดความจิตอนุเคราะห์อยากจะช่วยเหลือเปรตอดีตมารดาของท่านนี้ให้พ้นจากสภาวะของความเป็นเปรตจึงได้ชวนสหธรรมิกพระอรหันต์ด้วยกันทั้ง4รูปนี้เดินทางบิณฑบาตเข้าไปยังนิเวศหรือเข้าไปยังพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเห็นอย่างนั้นก็เลยถามว่าพระคุณเจ้ามาทำไมพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นฝ่ายเหมือนบอกบุญพระเจ้าพิมพิสารเล่าเรื่องราวทั้งนี้ให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารรู้วัตถุประสงค์ของพระอรหันต์ทั้ง4รูปนี้แล้ว
จึงได้ให้

ข้าราชบริพารสร้างกุฏิสี่หลังจากนั้นได้มอบถวายให้กับท่านพระสารีบุตรถือว่าเป็นสิทธิเด็ดขาดของท่านพระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรได้กุฏิสี่หลังมาแล้วก็นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ให้มารับสังฆทานแล้วจึงอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับเปรตอดีตมารดาของท่านเปรตท่านนี้นะในลำดับที่พระเถระอุทิศส่วนกุศลให้นั้นเองวิบากคืออาหารน้ำดื่มและเครื่องนุ่งห่มก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้นนี่เป็นผลแห่งทักษิณาลำดับนั้นนางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีมีภัตราภรณ์และเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะเถระบางคนบอกว่าสงสัยท่านพระสารีบุตรอุตส่าห์อุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ทำไมเข้าไปหาท่านมหาโมคคัลลานะล่ะมันมีเรื่องคือเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายมันจะเป็นตัวเฉลยว่าทำไมต้องเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะก่อนท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระถามนางเปรตนั้นว่าตอนนี้กลายเป็นเทพธิดาแล้วนะแม่เทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศสถิตอยู่ดุจดาวประกายพฤกษ์เพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งหลายโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ตอนนี้กลายเป็นนางเทพธิดาแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้ดูนางเปรตกับนางเทพธิดานี่เป็นความเปรียบเทียบนะนี่ต้องขอขอบคุณ AI นะนี่นะเราใช้ AI ในช่วยในการประกอบนางเทพธิดานั้นตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆที่ฉันเป็นมารดาของพระสารีบุตรเถระเข้าไปถึงเปตวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วได้กินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทลายผู้คลอดลูกโลหิตของคนที่มีแผลและที่ถูกตัดจมูกและศีรษะกินเนื้อกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายของหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายดิฉันบันเทิงอยู่เพราะทานของพระสารีบุตรจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันจะไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นปราชญ์มีความกรุณาในโลกอ๋อคือผ่านไปว่าจะไปกราบไปไหว้ท่านพระสารีบุตรแล้วไปเจอท่านพระมหาโมคคัลลานะก่อนพระมหาโมคคัลลานะเห็นเข้าก็เลยสนทนากันก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอพระสารีบุตรให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วลืมคุณเลยไม่ใช่นางระลึกนึกถึงคุณอยู่แต่ระหว่างที่จะเดินไปหาท่านพระสารีบุตรไปกราบขอบคุณเนี่ยก็ไปเจอท่านพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะได้สนทนานี่ก็เป็นคำตอบเห็นไหมว่านี่ขนาดว่าในชาติที่เป็นอดีตชาติที่เป็นมารดานะก็ยังปรารถนาที่อยากจะได้บุญที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นการอุทิศส่วนกุศลนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความโง่งมงายอะไรนะมันเป็นเรื่องที่มีปรากฏจริงๆอยู่ในคัมภีร์ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเข้ามาถึงพระคาถาที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะเมื่อกี้เรายกเป็นพระคาถาที่หนึ่งมาดูพระคาถาต่อไปที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจตารวะมหาราเชโลกปาเลยสัจจิโนกุเวลังทัตรัตถัจันทัตรัตถันจะวิรูปักขังวิรุณหกังเตเจวะปูชิตาโหนติทายกาจะอนิพพลาหรือเท้ามหาราชทั้งสี่เห็นไหมปารภชนที่ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในบ้านในเรือนก็ได้หรือจะปารภเหตุในการทำบุญให้กับเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้รักษาโลกมีบริวารยศคือเท้ากุเวนเท้าทัตรถเท้าวิรุณเท้าวิรูปักและเท้าวิรุณหกแล้วพึงถวายทานเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลผู้บูชาและทายกก็ไม่ไร้ผลแม้เราปรารภเหตุใครก็ตามแต่บุญที่จะได้ก่อนคือคนทำนะคือเราคือบุคคลที่ทำบุญนี่แหละทำไมท่านให้ปรารภเหตุเท้ามหาราชทั้งสี่เพราะแม้แต่เท้ามหาราชทั้งสี่นี้ก็ปรารถนาที่อยากจะได้บุญดังนั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาก็มีผลนะก็มีผลเพราะเทวดาสามารถอนุโมทนาได้อนุโมทนาได้ในเนื้อเรื่องนี้เราต้องเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูท่านหนึ่งก่อนนะเอาแค่

มหาราชท่านเดียวที่เราคุ้นเคยกันคนไทยคุ้นเคยกันแล้วก็ดังกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือเท้าเวสสุวรรณแต่ในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่อเท้าเวสสุวรรณนะท่านชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูแต่จะไม่ได้เจาะรายละเอียดเพราะว่ามันยาวมากแค่นี้ก็พูดจนจะหายใจไม่ทันเพราะเนื้อหามันจะไม่ทันถึงครึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดเอาเป็นว่าประวัติของท้าวเวสสุวรรณที่เราเรียกกันนั้นมีมาปรากฏอยู่ในอรรถกถาทีฆนิกายปาติกวรรคอาตานาติยสูตรนะอาตานาติยสูตรนี้เคยที่อยากจะนำมาเสนอหลายครั้งแล้วเดี๋ยวจังหวะไม่ได้รอไปฟังไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าก็มีเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องท้าวมหาราชทั้ง4อยู่ท่านบอกมีเรื่องเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติท้าวมหาราชนี้เป็นพราหมณ์ชื่อกุเวระหรือที่เรียกกันว่าท้าวกุเวนได้สร้างโรงหีบห้อยประกอบเครื่องยนต์7เครื่องกุเวรพราหมณ์ได้ผลกำไรที่เกิดขึ้นที่โรงเครื่องยนต์แห่งหนึ่งแก่มหาชนที่มาแล้วได้กระทำบุญผลกำไรที่มากกว่าได้ตั้งขึ้นในที่นั้นจากโรงที่เหลืออ๋อเป็นพ่อค้าหีบอ้อยขายน้ำอ้อยพอได้กำไรก็เอามาทำบุญแต่ในยุคนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะไม่มีเนื้อนาบุญก็ทำบุญกับคนยากคนจนคนเร่ร่อนพเนจรคนขอทานอะไรอย่างนั้นแต่ก็พอยิ่งทำก็มันก็ยิ่งบุญก็ส่งผลเกิดกำไรก็เอามาทำบุญไปเรื่อยกุเวรพราหมณ์เลื่อมใสด้วยบุญนั้นจึงถือเอาผลกำไรที่เกิดขึ้นแม้ในโรงที่เหลือให้ทานตลอด 20,000 ปีมีโอกาสเกิดในยุคของคนอายุยืนทำบุญต่อเนื่องอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้เจอน้ำเนื้อนามบุญนะทำบุญอยู่ 20,000 ปีเขาได้ถึงแก่กรรมไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากุเวระหรือกุเวนในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาต่อมาได้ครองราชสมบัติในราชธานีชื่อว่าวิสาณะตั้งแต่นั้นจึงเรียกว่าเท้าเวสวรรณคือเป็นเจ้าแห่งพระนครวิสาณะวิสาณะตัวนี้แปลว่าเขาหรือว่าเขาสัตว์คล้ายๆเมืองเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆเขาสัตว์เหมือนปลายแหลมโคนมันโตอย่างนั้นน่ะเหมือนประเทศไทยของเราก็เรียกว่าคล้ายขวานอย่างนั้นไงตรงนั้นคราวนี้ด้วยความที่เป็นเจ้าแห่งเมืองวิสาณะเนี่ยก็เลยแปลงออกมาเป็นรูปศัพท์ได้ชื่อว่าเท้าเวสวรรณคนไทยเลยมาตั้งชื่อให้ใหม่ชื่อว่าเท้าเวสสุวรรณแต่จริงๆในชื่อพระไตรปิฎกในอรรถกถาท่านมีอยู่คือกุเวระนะกุเวระแปลว่าร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะเพราะในตำราท่านบอกท่านอ้วนท่านแบบเป็นคนอ้วนพุงพุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็มาแปลใหม่เพราะเป็นคนที่เฝ้าสมบัติก็ว่ากันไปเดี๋ยว อนาคตเราค่อยมาเจาะแต่ให้รู้ว่าแม้เท้าเวสสุวรรณหรือเท้ามหาราชทั้งสี่นี้ก็ปรารถนาอยากจะได้บุญในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในอังคุตตรนิกายสัตตอัฏฐกนวกนิบาตเรื่องนันทมาตาสูตรว่าด้วยที่อริยธรรมของนันทมาตาอุปจิกาอันนี้ตัดมาแค่ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเท้าเวสสวรรค์หรือเท้ากุเวนข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในทักษิณาสีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นแลในเวลาใกล้รุ่งนันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวลุกันทกะลุกขึ้นสวดปารายณสูตรเป็นทํานองสรพัญญะเห็นไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าปารายณสูตรเป็นอย่างไรสวดอย่างไรบางคนบอกโอ้โหอยากจะสวดสูตรนี้เดี๋ยวเราสวดธรรมจักรไปก่อนให้คล่องก่อนเดี๋ยวมันจะหลายสูตรเกินไปเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยขยายความกันในอนาคตท้าวเวสสุวรรณมหาราชมีกรณีกิจบางอย่างเสด็จจาริกทิศเหนือไปยังทิศใต้ได้สดับเสียงของนันทมาตาที่กำลังสวดปารายณสูตรเป็นทำนองสรพัญญะได้ประทับยืนสดับจนสวดจบครั้นนันทมาตามาตาอุบาสิกาสวดปารายณสูตรเป็นทำนองสรพัญญะจบแล้วก็นิ่งอยู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงทราบว่านันทมาตาอุบาสิกาสวดจบจึงอนุโมทนาว่าคือพอได้ยินเสียงสวดนี่ขณะท้าวเวสสุวรรณน่ะต้องยืนฟังนะแสดงว่ามีการสวดแบบไพเราะเพราะพริ้งมากก็ไม่แน่พวกเราสวดธรรมจักรกันไม่รู้ตื่นขึ้นมาสวดหรือเปล่านะก็อาจจะมีมหาราชทั้งสี่มาฟังหรือไม่มีใครฟังนั่นแหละเทวดาที่สิงในบ้านเราก็อาจจะมาฟังก็ได้อย่าขี้เกียจสวดก็แล้วกันบางคนบอกก็ไม่เป็นไรก็เปิดเสียงเอาไว้แล้วก็นอนจากนั้นก็กล่าวอนุโมทนากับนันทมาตาอุปจิกาว่าดีละพี่หญิงดีละพี่หญิงท่านคราวนี้นันทอุปจิกานี่ท่านก็เห็นก็เห็นปุ๊บท่านก็ถามว่าท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใครท้าวเวสสุวรรณก็กล่าวว่าเราคือเวสสุวรรณมหาราชพี่ชายของเธออ่ะตกลงเป็นพี่หรือเป็นน้อง

พราะบอกทีแรกบอกดีละพี่หญิงเรียกนันทมันดาว่าเป็นพี่แต่พอเขาถามบอกว่าเราคือท้าวเวสสุวรรณมหาราชพี่ชายของเธออ๋อตรงนี้อรรถกถาขยายความว่าอย่างนี้ว่าที่ท้าวเวสสุวรรณเรียกนันทมาตาอุบาสิกาว่าเป็นพี่เพราะนันทมาตาอุบาสิกานั้นบรรลุขั้นอนาคามีคือคุณธรรมในฝ่ายนี้สูงกว่าจึงเรียกพี่เพราะในคัมภีร์อรรถกถาตรงนี้บอกว่าท้าวเวสสุวรรณนั้นได้บรรลุเป็นแค่พระโสดาบันพระโสดาบันมีภูมิตามที่มีภูมิธรรมที่ต่ำกว่าก็เลยเรียกนันทมาตาอุบาสิกาว่าเป็นพี่ด้วยคุณธรรมแต่ถ้าว่าด้วยอายุของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีอายุมากกว่าจึงเรียกนันทมาตาอุบาสิกาว่าเป็นน้องจึงบอกว่าเราคือเวสสุวรรณมหาราชที่พี่ชายของเธอท่านผู้มีพักผ่องสายนี้นันทมาตาอุบาสิกาก็ถามนะดีละถ้าเช่นนั้นขอทำบรรยายที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านคือบอกโอ้ดีจังเลยเทวดาท้าวเวสสุวรรณมหาไม่รู้จะอะไรเป็นเครื่องต้อนรับต้อนรับโดยธรรมก็แล้วกันนะเอาเสียงดิฉันนี่แหละเป็นเครื่องต้อนรับท้าวเวสสุวรรณว่ายังไงดีละพี่หญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องต้อนรับเราพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจักมาถึงเมืองเวลุกันทกะเธอพึงอังฆ่าภิกษุสงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จักเป็นเครื่องต้อนรับเราเป็นเครื่องชัดเจนเลยว่าท้าวเวสสุวรรณที่มาเจอเนี่ยไม่อยากได้อะไรจากโยมนันทมาตาอุบาสิกาผู้หญิงท่านนี้อยากได้บุญเนี่ยพระสงฆ์คือท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระสารีบุตรจะเดินทางมาถึงเมืองแคว้นเรานะพรุ่งนี้นะแต่ท่านมาถึงแต่เช้าท่านอาจจะไม่ได้ขบฉันภัตตาหารดังนั้นรีบไปนิมนต์ท่านมาแล้วก็ถวายทานอุทิศให้กับเราด้วยคือครั้นคืนนั้นผ่านไปนันทมาตาอุบาสิกาได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนลำดับนั้นแหละคือเอารู้ว่าพระจะมาพรุ่งนี้คือจะลืมมาสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีสังคมโซเชียลบ่งบอกนะไม่ใช่บอกว่าพระกำลังเดินทางออกจากแคว้นนี้เดี๋ยวอีก3ชั่วโมงนะอาตมากับภิกษุสงฆ์2,500รูปจะเดินทางไปถึงนิยมเตรียมอาหารข้าวปลาไม่มีแต่ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาเห็นได้ด้วยตาทิพย์ของเขาด้วยบริวารของเขาก็บอกก่อนเลยว่าจะมาถึงนางก็เลยเตรียมอาหารการกินไว้เพียบพร้อมภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวลุกันทกะคือการเดินทางสมัยก่อนมันลำบากมาปุ๊บมาถึงแต่เช้าแต่ก็ยังไม่ได้ทันขบฉันปัตตาหารกันนั้นถ้ามาตาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่พ่อหนุ่มเธอจงไปยังอารามบอกภัตตการก็คือเวลาถึงการฉันอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วอยู่ๆโยมก็โผล่พวดไปนิมนต์มาฉันอาหารคือพระจำนวนอีสา500รูปเนี่ยถ้าไม่มีความพร้อมในการเตรียมไว้รองรับนี่โอ้ยากมากนะแต่นี่ท่านเตรียมไว้พร้อมเลยบุรุษนั้นรับคำแล้วก็ไปยังอารามบอกภัตตการแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของนันทมาตาอุบาสิกาแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เอาอยู่ๆโยมนิมนต์ไปฉันภัตตาหารที่บ้านบอกเอาไปหมดเลยนะบอกหมดเลยก็พากันไปเลยลำดับนั้นแลนั้นถ้ามาตาอุบาสิกาได้อังคาดภิกษุสงฆ์ข้างค่ายคือประเคนนะมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นประธานให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาทนั้นถ้ามาตาอุบาสิกาจึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแม้เป็นระดับท่านพระอนาคามีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ไพศาลอะไรนะรู้มีความเคารพในพระรัตนตรัยเคารพในพระสงฆ์ก็นั่งในสถานที่เหมาะที่ต่ำกว่าคณะสงฆ์ท่านพระสารีบุตรได้ถามนันทมาตาอุบาสิกาว่านันทมาตาใครบอกการมาของภิกษุสงฆ์แก่เธอนันทมาตาอุบาสิกาตอบว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสเจ้าค่ะในเวลาใกล้รุ่งดิฉันลุกขึ้นสวดปลายนสูตรเป็นทำนองสรพัญญะจบแล้วได้นิ่งอยู่ขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงทราบว่าดิฉันสวดจบแล้วจึงอนุโมทนาว่านี่ก็คือเนื้อขาที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นจากนั้นนางก็บอกกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้เจริญขอบุญอันมีผลมากใน

ก็ยังปรารถนาบุญเรามาดูเนื้อหาในคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีต่อมาอีกนหิลุนนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาณตังเปตสะอัฏฐายะเอวังติถันติยาตโยการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไรคร่ำควรอย่างอื่นใดไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าน้ำตาอุทิศไปไม่ได้จะร้องห่มร้องไห้บางคนโอ้โหอุตส่าห์จ้างคณะร้องไห้มานะมันก็แปลกดีบางประเทศบอกยิ่งร้องไห้มากยิ่งร้องไห้มากเท่าไหร่คนตายก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นมันผิดกับคำสอนพระพุทธเจ้านะดังนั้นความเชื่ออย่างหนึ่งความจริงอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกแล้วร้องไห้ไปเถอะน้ำตาท่วมหัวเข่าเขาเรียกน้ำตาท่วมหัวเข่าก็ไม่ได้บุญญาติก็ยังอยู่สภาพนั้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะทำให้ญาติพ้นจากสภาวะของความลำบากในสัมปรายภพทำอย่างไรพระองค์ตรัสต่อไปว่าอะยันจะโขทักขินาทินาสังคำหิสุปฏิติตาทีครตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติติส่วนทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์อย่าลืมนะใครจะปรามาสด้อยค่าโจมตีพระสงฆ์อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเลยว่าให้ไปทำทานกับยักษ์แล้วจะได้บุญเยอะไปทำทานกับเทวดาแล้วจะได้บุญเยอะไปทำทานกับหมอเสน่ห์เลขกลมนกถาลินไม่เคยตรัสเลยพระองค์บอกไว้ชัดเจนว่าที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานดังนั้นมันต้องอาศัยสงฆ์นะเราต้องจดจำเอาไว้ตรงนี้ดังนั้นใครที่โอ้โหโจมตีท่านพากันทำ AI ล้อเรียนอะไรต่างๆสารพัดสารเพตรงนี้แหละนั่นกำลังตัดรากของบุญของตนเองและกำลังจะไปตัดรากบุญของบุคคลอื่นเพราะคนยิ่งเสื่อมศรัทธาจากสงฆ์ก็แสดงว่าหันหลังให้กับบุญที่จะทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับดังนั้นนี่เราต้องมีสติให้ดีศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีก่อนที่จะไปเชื่อคำพูดของใครที่มีปรากฏอยู่มากมายในยุคปัจจุบันนี้พระองค์บอกเลยว่าทานนี้ทักษิณาทานนี้แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานจากนั้นก็จะมีการขยายความในบทนี้ในเนื้อหาที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าด้วยติโลกุณฑกันในคุทกะปาฐะติโลกุณฑกันที่จริงแล้วไอพนังมณโทเนี่ยนะมีปัญหามากเลยว่าส่วนใหญ่เราเริ่มจะสวดกันเป็นดอเด็กแท้ที่จริงในหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีไม่มีดอเด็กไม่มีดอเด็กไม่มีบอใบไม้ไม่มีสอไม่มีสอบรสีนั่นเป็นคำที่ออกมาจากสันสกฤตแต่ถ้าเราจะทรงรักษาไวยากรณ์ของบาลีเอาไว้มันต้องอ่านเป็นทอนะออกเสียงเป็นทอทหารนั่นแหละแต่ว่าเข้าใจว่าที่เราไปสวดกันเป็นดอเด็กนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสันสกฤตถ้าเราเคยได้ยินพระหรือโยมในนิกายอื่นๆที่เขาสวดนะที่เขาสวดกันทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาใช้สันสกฤตเป็นแม่บทในการสวดเขาก็จะสวดเป็นบุตรดังสารดังเห็นไหมบุตรดังบุตรดังเขาไม่ได้เขาเรียกพุทธังเขาเราพุทธังเพราะว่าของเขาเนี่ยมันไม่มีพอพานเขามีเป็นบอใบไม้แล้วเขาก็ไม่มีเสียงทอเขาก็เลยเป็นดอเราก็เลยไปเอาตามเรียนแบบกับเขามาแท้ที่จริงอาตมาเรียนไวยากรณ์มาจนทั้งถึงเรียนทำเจ็ดประโยคเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนว่ามันมีออกเสียงเป็นดอเด็กยกเว้นในหลักภาษาไทยที่เราเอามาแยกเป็นคำเป็นคำตายอันนั้นก็เรื่องหลักของภาษาไทยแต่ถ้าว่าการตามหลักของไวยากรณ์ก็คือต้องอ่านเป็นเสียงทอนะกุฏะนะกุฏะไม่ใช่กุฏดะดังนั้นเนี่ยนี่ถ้าว่าตามหลักนี่นะก็พยายามจะไปค้นดูเอ๊ะใครเป็นคนเริ่มต้นในการให้สวดดอทอนังมันโทเป็นดอเด็กก็ยังไม่มีปรากฏแต่ก็สวดกันเริ่มแล้วมันก็เริ่มจะคลาดเคลื่อนออกไปจนกระทั่งแม้แต่ศัพท์เฉพาะที่เป็นชื่อเฉพาะอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกะถ้าว่าบาลีท่านชื่อว่าอนาถบิณฑิกะแต่พอเราไปสวดเป็นตามสังสกิตก็จะไปสวดกันเป็นอนาถบิณฑิกะเอาทอเนี่ยเป็นดอไปหมดเลยแล้วชื่อเฉพาะของท่านนะอย่าไปเปลี่ยนหรือแม้แต่ท่านโกนธัญญะก็เหมือนกันท่านชื่อโกนธัญญะจะไปเรียกท่านโกนดัญญะยกเว้นถ้าไปอยู่ถ้าจะไปสวดแบบสันสกฤตก็ไปสวดสันสกฤตไปเลย
อันนี้หลักไวยากรณ์นะเรียนมานี่ไม่มีครูบาอาจารย์

เคยได้สอนว่ามันเป็นดอกดังนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวนะเอาขยายความพอตัวนี้ให้เป็นถ้าอ่านตัวนี้ก็เรียกว่าติโรกุฏฐสกันในขุทกะปาฐะในนี้ในเนื้อหานี้เริ่มจะเข้าสู่เรื่องที่เวลาเราทำบุญกับคณะสงฆ์แล้วเราก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลเมื่อจะมีการอุทิศส่วนกุศลพระท่านก็จะเรียกอนุโมทนาวิธีที่เรารู้กันว่ายะถายะถาตัวเนี้ยพระคาถานี้มาจากไหนมาจากในพระสูตรนี้แต่พระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรที่ยาวแต่จะตัดตอนเป็นบางช่วงบางตอนมาก่อนที่จะมาถึงพระคาถาว่าด้วยยะถาเนี่ยมันจะมีพระคาถานี้มาก่อนอุณเตอุทกังวุฒังยะถานินนางปวัตติเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานังอุปกัปปติน้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแก่มนุษย์ในโลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันจากนั้นก็เข้ามาสู่บทคำว่ายะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติคือท่านตัดเอาเฉพาะตรงนี้มาแล้วเราก็จะเริ่มกรวดน้ำนะซึ่งเคยอธิบายไปแล้วว่าการกรวดน้ำก็เวลาพระท่านกล่าวตรงนี้เป็นการอุปมาอุปไมยว่าห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยมชันใดทานที่ญาติทั้งหลายให้แล้วแก่มนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันคือทำให้ใจเราสงบนึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็อุทิศไปให้คราวนี้คำว่ายะถาตรงนี้ท่านบ่งบอกชัดเจนว่าให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะบางคนมาถามว่าเราทำอุทิศหรือว่ากรวดน้ำให้คนเป็นได้ไหมถ้าตามเนื้อหาตรงนี้ไม่ได้คนเป็นเนี่ยต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเราเรียกกันว่าเอาบุญไปฝากนะให้เขาอนุโมทนาพอเราไปบอกว่าเอาบุญมาฝากให้เขาอนุโมทนาเราเป็นปฏิทานาใหม่ให้ส่วนบุญส่วนเขาอนุโมทนาก็เป็นอนุโมทนาใหม่นะบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญแต่เมื่อยะถาตรงนี้เริ่มกรวดน้ำเราก็นึกถึงคนตายจึงได้ชื่อว่าเป็นยะถาให้ผีแล้วจริงๆในพุทธพจน์เนี่ยในคำสอนพุทธเจ้ามีอยู่ประมาณนี้ส่วนคำว่าอิชิตังปฏิตังนั้นมาจากไหนล่ะมันมาจากส่วนที่ปรากฏอยู่ในขุทกนิกายคาถาธรรมบทนะอัปปมาทวักวรรณนาเรื่องพระนางสามาวดีนี่อยู่ในอัตถกถานะตัดตอนมาที่จริงมีอยู่ในหลายเรื่องมากแต่ตัดตอนมาตรงนี้ว่าเป็นคำอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้นี้จงสำเร็จแล้วได้กระทำอนุโมทนาว่าอิชิตังปฏิตังตุยหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนละโสยถาแล้วก็จะขึ้นอีกว่าอิชิตังปฏิตังตุยหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปามณิโชติระโสยถาตินั้นถ้าเอาเนื้อความที่เต็มจริงๆคือประมาณนี้แต่ว่าเวลาพระกล่าวท่านก็ตัดเอามาบางช่วงท่านไม่ได้เอามาทั้งหมดทำไมไม่เอามาทั้งหมดเข้าใจว่าบุคคลผู้ที่แต่งนี้นะผู้ที่แต่งบทความในการเขาเรียกว่าอนุโมทนาวิธีเนี่ยพยายามค้นว่าใครเป็นคนแต่งคนแรกก็ไม่มีปรากฏเข้าใจว่าหรือสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระเถระในการก่อนซึ่งมีความแตกฉานเรื่องของพระบาลีมากแตกฉานในยุคของอาณาจักรล้านนาเนี่ยน่าประมาณปีพ.ศ. 2000ประมาณนั้นนะโอ้โหมีพระจากศรีลังกาจากพม่าแล้วก็จากไทยโดยเฉพาะในอาณาจักรล้านนามีความแตกฉานจนกระทั่งสามารถแต่งตำรับตำราไว้มากมายในยุคนั้นเขียนเป็นภาษาบาลีแล้วแต่งตำราที่คนไทยเอามาใช้อ้างอิงหรือเอามาเล่าสืบๆกันมาถึงปัจจุบันนี้มากอย่างเช่นปัญญาตชาดกก็เกิดในยุคนั้นชาดกพิเศษ50เรื่องหรือจะเป็นเรื่องของจินตการมาลีปกรณ์ว่าด้วยประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในเรื่องของแม้มังคลตัฏฐีปณีซึ่งคณะสงฆ์ไทยของเราเนี่ยเอามาเป็นหลักสูตรในการเรียนปริยัติธรรม4ประโยคเรียกว่ามังคลตัฏฐีปณีผู้ที่แต่งก็เป็นพระไทยชื่อว่าพระสิริมังคลาจารย์นะอยู่ในยุคอาณาจักรล้านนาท่านมีความชำนาญในการแต่งพระบาลีมากแล้วลักษณะของการแต่งประเภทนี้ทำไม

เอามาทั้งแท่งเอามาทั้งหมดพอได้เราไปเรียนวิชาฉันในปริยัติธรรม8ประโยคจึงเข้าใจว่าอ๋อตอนที่เรียนใหม่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเคยจบปริยัติธรรม9ประโยคแล้วก็ลาสิกขาไปเชิญท่านมาสอนเรื่องวิชาการแต่งวิชาฉันท่านบอกโอ้ยท่านตอนเราเข้าไปในสนามสอบในเวลามันไม่พอเราต้องแต่งการแต่งฉันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากก็คือจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์คล้ายๆเราแต่งกลอนแต่งโครงแต่งชั้นอะไรพวกเนี้ยแต่มันมีกำหนดกฎเกณฑ์มากต้องใช้ความเพียรมากท่านก็ใช้วิธีการบอกว่าให้ท่องเสียบเอาท่องเสียบหมายถึงอะไรเราท่องในส่วนที่คณาจารย์อื่นๆท่านแต่งเอาไว้แล้วหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แต่งโยงเข้ามาแต่งโยงเข้ามาเชื่อมเข้าหากันเขาเรียกว่าท่องเสียบท่องเสียบท่องไว้บทหนึ่งปุ๊บแล้วก็โยงเข้ามาพอโยงเสร็จปุ๊บก็เอาที่เราท่องไว้เนี่ยเสียบเข้าไปเลยท่านบอกท่านก็มันไม่ทันเวลามันจะตกเวลาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหไปสอบปีแรกโอ้เจอเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องราชการที่สี่ไปขุดกลุอยู่ที่นครปฐมนี่ยังจำได้ถึงปัจจุบันนะหลายปีมากแล้วโอ้โหก็เรียกว่าทิศทั้งสี่มืดตึ๊บเลยไม่รู้จะแต่งไปยังไงก็ใช้วิธีการท่องตามที่อาจารย์บอกมาเนี่ยท่องแล้วเสียบท่องแล้วเสียบแต่สุดท้ายก็ล่วงเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นท่านจึงไม่ได้เอามาทั้งแท่งเห็นไหมเนี่ยท่านเอามาบางส่วนอย่างอิชิตังปฏิตังตุยหังขิปเมวัตมิชตุบางทีเราได้ฟังว่าตุมหังมีค่าเท่ากันเป็นศัพท์ที่ทดแทนกันได้สัพเพปเรนตุสังกปันจันโทปนิโสจถามณิโชเห็นไหมท่านตัดมาที่มณิโชติรโสจถาเลยแต่เนื้อความที่เต็มๆจริงๆที่มีปรากฏอยู่ในอัตถกถาภาษาบาลีนะอันนี้ถอดเอามาจากภาษาบาลีล้วนๆก็เป็นลักษณะนี้คราวนี้พอในส่วนที่เริ่มยะถานะแล้วก็เราก็เริ่มกรวดน้ำที่เราเรียกว่ายะถาให้ผีตรงนี้ในบทยะถานั้นก็มีบทให้พรของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสียบเข้าไปอีกส่วนนึงแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้กล่าวต่อไปในติโลกุทธกันเนี่ยนะ

อัฏฐาสิเมอากาสิเมยติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินาทักขินังทัชชาปุเพกตามนุสสรังบุคคลระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักขินาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคือถ้าเรามานึกถึงบุคคลที่มีอุปการะคุณต่อเราเนี่ยก็อย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เมื่อท่านละจากโลกนี้ไปนะพุทธเจ้าไม่ได้ไปหาให้ไปจัดดนตรีให้ไปหาเลยไม่ใช่คือทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็ที่ไปให้เพราะผู้ที่ละโลกก็อยากได้ในส่วนนี้อันนี้ก็ตัดส่วนมาแล้วท่านก็ยังตรัสต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเอวังทัทันติยาตินังเยโหนติอนุกรรมปกาสุจิงปณีตังกาเลนะขปิยังปานโพชนังอีทังโบยาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตโยเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังบอกเอ๊ะเราจะอุทิศอย่างไรเนี่ยบางทีอุทิศรวมไปเลยญาติทั้งหลายที่เกิดมาในอดีตไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติเนี่ยอีทังโบยาตินังโหตุสุกิตาโหนตุยาตโยเอ้าในส่วนที่เราเคยเห็นกันปรากฏในคัมภีร์ต่างๆในชั้นหลังบอกอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยตกลงอันไหนมันถูกอันนี้เป็นบทอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ในส่วนที่อีทังเมถามว่าใช้ได้กันไหมใช้แทนกันได้เพราะโวกับเมมีค่าเท่ากันเป็นลักษณะของไวยากรณ์ของภาษาแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์แท้ๆต้องเป็นคำนี้อีทังโบยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอันนี้เราได้เอามาจากในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเลยชนเราใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำและโภชนะอันสะอาดประณีตอันเป็นของขวัญโดยการด้วยอุทิศเจตนาอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอันนี้ก็ตัดตอนมานะแล้วตอนนี้ไปท่านก็จะบอกว่าญาติเหล่านั้นน่ะก็จะให้พรแต่พอได้รับปุ๊บเนี่ยเหมือนเปรตแม่ของท่านพระสารีบุตรเนี่ยพอเสร็จปุ๊บท่านก็จะมาให้พรก็เหมือนกันพอญาติเหล่านั้นเปลี่ยนสภพเข้าเป็นภพภูมิหรือยังไม่เปลี่ยนแต่ได้บุญจากที่เราอุทิศไปให้แล้วก็จะให้พรพวกเราคืนกลับมาว่าโอ้ขอให้ญาติเราเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่มีอายุขัยยืนยาวให้มีความสุขเพราะอะไรเพราะยิ่งมีอายุขัยยืนยาวก็ยิ่งทำบุญให้ท่านได้เยอะนะก็เป็นความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่ก็เรียกว่าบทยะถาเนี่ยยะถาให้ผีก็คือนึกถึงผู้ที่ตายคนส่วนสัพพีที่บอกว่าให้คนเนี่ยมาจากไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรแม้แต่คำว่าสัพพีติโยที่เป็นการให้พรนั้นก็มีปรากฏอยู่ในอัตถคขุตกนิกายอปทานภาคที่หนึ่งเนี่ยในเถรประธานพุทธวักเนี่ยพุทธาประธานซึ่งตัดตอนมาในช่วงที่ท่านสุเมธดาบสได้รับพุทธพยากรจากทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นพวกประชาชนทั้งหลายพอรู้ว่าพระสุเมธดาบสนั้นอนาคตจะมาตรัสรู้เป็นสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยพากันมาให้พรท่านเราเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกต่างโปรยปลายดอกไม้ทิพย์และดอกไม้อันเป็นของมนุษย์แก่เขาผู้ลุกขึ้นจากอาสนะเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวกนั้นต่างก็ประกาศความสวัสดีว่าความปรารถนาของท่านยิ่งใหญ่ขอท่านจงได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาแล้วก็ให้เป็นภาษาบาลีว่าอย่างนี้ว่าสัพพีติโยวิวัชชันตุที่จริงมันคำว่าสัพพีติโยนะถ้าไปสัพพีติโยเนี่ยถือว่าผิดในลักษณะของคณะฉันถ้าไปแต่งฉันก็ตกแต่คำแรกเลยแต่ว่าพระส่วนใหญ่ใช้ศัพท์ไม่เป็นใช้เสียงไม่ถูกก็จะพากันรับว่าสัพพีติโยที่จริงเนี่ยถ้าไปเรียนประโยค8นี่คือว่าเขาเรียกว่าผิดภูมิที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าตามอักษรของปัทยาวัตรมันก็คือสัพพีติโยวิวัชชันตุแต่คราวเนี้ยเห็นไหมที่หลวงพี่บอกว่าเป็นทฤษฎีของการสวดเสียบท่านแทนที่จะเป็นวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสท่านก็ใช้ว่าโศกอันนี้ดั้งเดิมที่อยู่มีปรากฏในอัตถกถานะภาษาบาลีเนี่ยโศโกโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายาภุสะกิปังโพธิมุตตมังขอสัพพะเสนียจันไรจงบำราศไปขอความโศกและโลกจงพินาศไปอันตรายทั้งปวงจงอย่าได้มีแก่ท่านท่านจงได้ผัสสะจงได้สัมผัสพระโพธิญาณอันอุดมโดยเร็วพลันเถิดนี่เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบในการที่พระอัฏฐาจารย์หรือพระเถราจารย์ในการภายหลังเอามาแต่งเป็นบทให้พรแก่ญาติโยมที่เรียกว่ายะถาให้ผีเริ่มสับผีตรงนี้แหละก็เริ่มให้พรแล้วท่านเอามาแต่งใหม่แล้วทฤษฎีสวดเสียบนี่ยังไม่พอนะท่านจะแต่งในช่วงกลางแล้วก็เอาพุทธพจน์มาเสียบในช่วงท้ายเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้

เนี่ยพอท่านเอามาแต่งใหม่เป็นยังไงเป็นสัพพีติโยยัชชันตุสัพพโรโควินัสตุเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนแปลงบางคำมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะนี่แต่งแค่นี้โดยความหมายแปลเป็นภาษาไทยว่าความจันไรทั้งปวงเนี่ยโอ้คำว่าจันไรนี่ถือว่าแรงนะคนสมัยก่อนถ้าด่ากันว่าจันไรนี่ถือว่าโอ้ด่ากันแสบความจันไรทั้งปวงจงบำราศไปโรคทั้งปวงจงหายไปอันตรายอย่ามีแก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขแล้วจากนั้นท่านก็แต่งเรียกว่าท่องพุทธพจน์เอามาเสียบตอนท้ายพุทธพจน์นี้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่5เนี่ยนะในคุถกนิกายคุถกปาฐะคาถาธรรมบทสหัสวรรคที่8เนี่ยเรื่องอายุวัฒนกุมารในอรรถกถาท่านขยายความเอาไว้พุทธพจน์ตรงนี้ก็จะมีตรัสเอาไว้อย่างนี้อภิวาทนะอธนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังธรรม4ประการคืออายุวันนะสุขะพละเจริญแก่บุคคลผู้กราบไหว้เป็นปกติผู้อ่อนน้อมต่อท่านผู้เจริญเป็นนิจดังนั้นเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนการกราบไหว้การให้เกียรติกับผู้สูงวัยคือคนเราจะมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒินะคือบางทีเขามีชาติที่สูงให้คำอ่อนน้อมอย่างพวกกษัตริย์อย่างเนี้ยแม้จะมีอายุน้อยเขาก็จะให้เกียรติกันเนี่ยนั้นเขาบอกว่าทำสี่อย่างนี้ก็คืออายุวันนะสุขภละแต่คำว่าผู้เจริญนะหมายถึงผู้ที่มีอายุที่เจริญคือไม่ใช่ว่าโอ้โหกินเหล้าหัวลาน้ำเราก็ต้องคอยไปประคบประงมอย่างนั้นไม่ใช่ก็คือผู้ที่เจริญอย่างเช่นภิกษุสามเณรผู้ที่มีคุณธรรมบิดามารดาที่รักษาศีลที่อยู่ในคุณธรรมนี่ก็เรียกว่าเอาพุทธพจน์มาเสียบในตอนท้ายเห็นไหมว่าการให้พรที่เรียกว่าสักขีให้คนดังนั้นการเมื่อพระเริ่มยัตถาแล้วก็กรวดน้ำให้กับผู้ที่ลงรับเรียกว่ายัตถาให้ผีพอเริ่มสักขีแล้วก็พนมมือรับพรพระการรับพรพระแล้วอธิษฐานให้สำเร็จโดยเร็วพันได้บุญมากคุณยายอาจารย์พระรัตนอุปัชฌาย์อาจารย์คนลูกยุงของเราท่านให้หลักเอาไว้อย่างนี้การอธิษฐานที่ได้ผลบุญมากหลวงพ่อวัดปากน้ำเคยสอนยายว่าวิธีการอธิษฐานที่ให้ได้ผลและอานิสงส์มากจะต้องอธิษฐานตอนที่พระให้พรพอเวลาพระท่านเริ่มกล่าวคำว่ายะถาก็ให้เราทำใจจดไปที่ศูนย์กลางกายเห็นไหมนี่ต้องจดไปศูนย์กลางกายนึกองค์พระให้ใสที่สุดนึกถึงองค์พระให้ใสสุดนึกถึงองค์พระใสแล้วเป็นยังไงต้องอุทิศส่วนกุศลไปให้กับบรรพบุรุษบุพการีแล้วก็เริ่มอธิษฐานในระหว่างที่พระให้พรพอสัพพีติโยนี่ก็เริ่มอธิษฐานแล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าเวลาพระให้พรคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานก็จะติดไปกับพรของพระด้วยคำให้พรของพระจะดังไปถึงพระนิพพานจะนำคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานไว้ดีแล้วไปสู่พระนิพพานด้วยให้พยายามนึกอธิษฐานให้ดีฝึกให้มากๆเข้าแล้วจะเป็นไปเองต่อไปก็จะชำนาญนี่ก็เป็นโอวาทที่คุณยายอาจารย์พระรัตนอุปัชฌาย์อาจารย์ขนดุงจากหนังสือคำสอนยาย26มกราคมพุทธศักราช2518ดังนั้นวันนี้นะก็อยากจะฝากพวกเราเอาไว้ว่าอย่าลืมเมื่อถึงคราวเทศกาลในช่วงเฉพาะสงกรานต์ขึ้นมาแล้วที่จริงก็ทำได้ทุกช่วงนั่นนะแต่ในช่วงนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบุพการีนะญาติสนิทมิตรสายสัมพันธชนที่ได้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นวันนี้ก็คงฝากพวกเราเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายคาถาธรรมบทจิตวรรคได้อธิบายลักษณะของใจไว้ว่าใจของคนเรานั้นมีธรรมชาติกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานและมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่และเพราะใจของมนุษย์มีปกติไม่หยุดนิ่งซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆดังนั้นเมื่อถึงราวปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งก็ไม่ง่ายสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะจำเป็นจะต้องมีหลักให้ใจเกาะเป็นที่เป็นทางแน่นอนซะก่อนใจจึงจะยอมสงบได้ซึ่งเรานิยมเรียกหลักที่ไว้ให้ใจเกาะว่าฐานที่ตั้งของใจหรือทางเดินของใจในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1 อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่2 อยู่ที่เปล่าตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3 อยู่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นคือฐานที่6ฐานที่7จะอยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่ตั้งของใจเราอย่างแท้จริงจากฐานที่1ถึงฐานที่6เป็นทางเดินของใจแต่ฐานที่ตั้งของใจที่แท้จริงคือฐานที่7เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งที่ฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อใจหยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ 100%

ุณผู้ชมคะศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นเปรียบเสมือนจุดสมดุลของใจเป็นที่รวมแห่งความสุขความสมปรารถนาในทุกสิ่งและยังเป็นที่สถิตของผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเราพึงหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาในทุกภารกิจของชีวิตเมื่อเราฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ถูกส่วนเราก็จะสมหวังเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างเป็นอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย

ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบัน

บางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสนะใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราตอนนั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์เองเลยเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาเบานึกอย่างสบายสบายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลัวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้

แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบาย

แล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

นัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

โดยมีเทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมฆสูงถึง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันพร้อมอาวุธนานาชนิดเห็นดังนั้นพระบรมโอรสาจึงทรงรำพึงออกมาว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายมหาศาลเพราะมุ่งหมายที่จะทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกของบริวารมีแต่บารมีที่เราสั่งสมมาเท่านั้นที่เป็นเสมือนกับบริวารที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลยาวและพระองค์ก็ทรงนึกถึงบารมีทั้ง30ทัศน์ที่ได้สั่งสมมาพญามารจึงบันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนตกลงมาน้ำไหลบ่าไปทั่วแต่ก็ไม่อาจทำให้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้จึงบันดาลให้เกิดฝนสาดสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่ก็กลับกลายเป็นทิพยมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงมาจากอากาศทั้งเครื่องประหารทานไฟไฟนรกและฝนน้ำกรดแต่ฝนเหล่านั้นก็ไม่อาจทำอันตรายต่อพระมหาบุรุษได้เลยพญามารโกรธเป็นอย่างมากเร่งไพร่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้แล้วประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราพระมหาบุรุษกราบว่ารัตนบัลลังก์นี้มันเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดพระบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพหลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมี30ทัศนี้แหละเป็นโยธาของเราพื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งแล้วจึงทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินทันใดนั้นลมและน้ำที่รองแผ่นดินก็เกิดการสั่นมหาปัตภีซึ่งหนา 240,000 โยชน์ก็ไหลขึ้นบกพลังน้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ให้หลังล้นร่วมพ้นเสนามารทั้งหลายพวกเสนามารทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆ

พระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางไปเรื่อยๆและในที่สุดก็ทรงได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณนั้นนั่นเอง

สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่ง

0: บารมีของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ของพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ชื่อสุเมธค่ะผู้เป็นต้นแบบของนักสร้างบารมีเป็นเรื่องราวแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นเองนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยที่ท่านเนี่ยเกิดเป็นลูกชายคนเดียวของพราหมณ์เรียนจบไตรเพศแล้วเนี่ยนะคะพร้อมทั้งศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะศาสตร์ของมหาปุริลักษณะศาสตร์เนี่ยเป็นความสามารถพิเศษของท่านแล้วท่านก็ชำนาญเชี่ยวชาญในบทกวีด้วยค่ะ
1: ก็คือจบไตรเพศนะก็เป็นวิชาของทางพราหมณ์นั่นเองครับเนื่องจากว่าพ่อแม่ของท่านนะครับได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านเนี่ยยังหนุ่มผู้ที่จะจัดการมรดกจึงได้นำทรัพย์สินเนี่ยมาให้ท่านดูครับแล้วก็เปิดห้องหลายห้องทีเดียวที่เต็มไปด้วยรัตนะต่างๆมีทั้งทองเงินแก้วมณีแก้วมุกดามากมายนะครับแล้วก็ยังชี้แจงว่าทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นของที่สืบทอดกันมา7ชั่วอายุไขของบรรพบุรุษขอให้ท่านเป็นผู้สืบทอดมรดกคนต่อไปเถิดถ้าเป็นเราเนี่ยเตรียมเลย
0: จะมีใครหวานเชิญนี่เนี
1: ่ยนะเมื่อท่านเห็นสมบัติเหล่านั้นแล้วนะครับแทนที่จะตื้นตันตื้นเต้นตื่นเต้นเนาะ
0: ตื่นเต้น
1: เป็นรณกรีตื่นเต้นแทนเลยนะท่านก็กลับตักเตือนสอนตนเองแล้วก็พิจารณานะครับว่าการถือปฏิสนธิในภพใหม่บ่อยๆก็คือการเกิดนะครับเป็นทุกข์การแตกดับแห่งสรีระในสถานที่เกิดแล้วเกิดเล่าก็เป็นทุกข์
0: จริง
1: เกิดมาก็ต้องแก
0: ่
1: ต
0: ้
1: อง
0: เจ็บรู้สึกจี๊ดจี๊ดเพราะคำเมื่อกี้เนี้ยจี๊ดจี๊ดเข้าไปในใจ
1: แต่เรามีความแก่เป็นธรรมดาไงเนาะต้องเจ็บครับต้องตายเหมือนชาวโลกทั่วไปควรแสวงหาทางที่ไม่ต้องมีการเกิดการตายอีก
0: โอ้โหคิดว่าแสวงหาทางที่ไม่ต้องมีการแก
1: ่
0: ต้องไปพึ่งหัตถการเนาะ
1: จริงๆมันมีวิธีนะต่อครับต่อ
0: ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะท่านก็คิดแสวงหาหนทางเลยนะคะเพื่อความหลุดพ้นจากภพชาติให้ท่านได้ที่ให้ได้ท่านเนี่ยอุปมาเอาไว้ว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดก็ต้องมีเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอันระงับความร้อนยังมีได้สถานที่ระงับกองไฟคือกิเลสต้องมีแน่นอนเมื่อภพมีอยู่ภาวะที่ไม่ใช่ภพก็น่าจะมีคนบางคนในโลกนี้พกพาสมบัติมากมายติดตัวไปเดินทางไปกับหมู่โจรเขาจำเป็นจะต้องละทิ้งพวกโจรไปเพราะกลัวสูญเสียทรัพย์และเลือกเส้นทางที่จะเกษมปลอดภัยชั้นใดกายอันเน่าเปื่อยนี้ก็ฉันนั้นเปรียบเสมือนโจรปล้นทรัพย์ถ้าเราจะทำความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ทรัพย์คืออริยมรรคและกุศลธรรมของเราจะสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จำจะต้องสละทิ้งภายนี้กายนี้นะคะเพื่อมันเปรียบเสมือนมหาโจรแล้วเข้าไปยังมหานครคือนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะค่ะ
1: ครับเมื่อสุเมธโพธิสัตว์นะครับท่านนั่งครุ่นคิดถึงอนิสงส์ของการทำนิคขมะก็คือการออกบวชนะครับก็ยังคิดต่อว่าบรรพบุรุษของเรารวบรวมกองทรัพย์ใหญ่นี้ไว้เมื่อไปปรโลกก็คือชีวิตหลังความตายเนี่ยแม้กระทั่งปณะเดียวก็คือเงินตราเนี่ยก็เอาไปไม่ได
0: ้
1: ส่วนเราเนี่ยควรเปลี่ยนทรัพย์หยาบๆนี้ให้เป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวตามเราไปข้ามภพข้ามชาติจากนั้นนะครับท่านสุเมธโพธิสัตว์ก็ได้กราบทูลพระราชาขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าครับพระบาททุกชาติก็คือการเกิดนะฮะชราและมรณะเนี่ยรบกวนตลอดเวลาจำเป็นต้องออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมทรัพย์ที่มีอยู่หลายแสนโกฏินี้ขอพระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพโปรดทรงดำเนินการกับทรัพย์ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชานะครับที่ตรัสว่าเราไม่ต้องการทรัพย์ของท่านขอให้ท่านเนี่ยนำไปทำบุญตามใจปรารถนาเถิดสุเมธโพธิสัตว์นะครับก็ตีกลองร้องเปล่าประกาศไปทั่วทั้งเมืองทีเดียวว่าใครอยากได้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ให้มาขนไปได้เลยจากนั้นท่านก็เริ่มบริจาคมหาทานบารมีนะครับโดยใช้เวลาแตกทรัพย์ของท่านเนี่ยอยู่ถึง7วันจึงได้ออกจากปราสาทไปบวชเป็นฤาษีอยู่ตามลำพังครับ
0: โหคิดดูสิว่าแจกถึง7วันเนี่ยนะว่าจะเยอะมากมายขนาดไหนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีความตั้งใจมากเพียง7วันเท่านั้นก็สามารถทำอภิญญาสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้เลยนะคะสามารถห่อเหินเดินอากาศได้เป็นมหาฤาษีที่มีตบะกล้ามากค่ะท่านหมั่นเจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าเสวยสุขอยู่ในฌานสมบัติเป็นเวลายาวนานเมื่อท่านเนี่ยนะคะออกจากป่าแล้วก็ไปพบเห็นมหาชนกำลังสร้างถนนหนทางเพื่อใช้ที่เป็นที่เสด็จไปของพระทีปังกรพุทธเจ้าท่านรู้สึกปิติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อยากได้บุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วยจึงขอร่วมทำถนนด้วยเรี่ยวแรงของตนเองค่ะอีกทั้งยังเอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยการนอนทอดร่างตนเองเป็นสะพานให้พระ

0: พุทธเจ้าในวันนั้นนะคะท่านได้รับการพยากรณ์ว่าอีก4อสงไขยแสนมหากัปท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเรานะคะผู้ทรงบังเกิดตามพุทธพยากรณ์ที่ได้รับจากพระทีปังกรพุทธเจ้าตรงตามพุทธพยากรณ์ตามความเป็นจริงทุกประการค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมของเรานะครับก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่แหละก็คือขั้นตอนของพระโพธิสัตว์เนี่ยตั้งแต่คิดในใจเนาะคิดในใจว่าจะเป็นพุทธเจ้าคิดในใจตลอดครับจนกระทั่งเปล่งวาจาครับแล้วก็ได้รับพุทธพยากรณ์จนกระทั่งเป็นนิยตาโพธิสัตว์แน่นอนไม่แปรผันต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนโอ้โหสร้างบารมี20อสงไขยกับแสนมหากัปนี่คือเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับ
0: ใช่สร้างบารมีต้องมีขันติบารมีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องทำความเพียรให้ยิ่งยวดเท่านั้นนะคะจึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะอย่างเช่นเราในทุกๆคนนะคะทุกๆวันมาพร้อมกันจันทร์ถึงเสาร์อันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีแบบความเพียรอย่างยิ่งยวดเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้เราไปสร้างบารมีพร้อมๆกันกับพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะ
1: เช่นครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

から、เรียนท่านฐานะบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรเภสัชกรดร.สมชายเลิศฤทธิ์เดชาและกรมิตรจันทนาตรีรัตน์ตระกูลหันธมัย

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลละนานเทอญ
1: ตลอดกาลละนานเทอญ

0: ตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมธานัง
1: วะตะเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตายนสูตรว่าอากตังทุกตังไสโยปัจฉาตปฏิทุกตังกตัญจะสุกตังไสโย

ยังกตวานุตัปปติความชั่วไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่าความชั่วที่ทำลงไปจะคอยเผาผลาญเราในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นความดีทำแล้วประเสริฐกว่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็สร้างแต่ความดีอย่างเดียวเนื่องจากในใจของท่านมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายจึงมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าหากหลงไปทำบาปอกุศลเข้าเมื่อรู้ตัวก็จะรีบปรับปรุงแก้ไขทันทีเพราะท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำเอาไว้สักวันหนึ่งกรรมนั้นจะต้องตามมาส่งผลอย่างแน่นอนท่านจึงไม่ยอมที่จะทำบาปอกุศลแต่มุ่งสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวส่วนชาวโลกทั่วไปนั้นยังแยกแยะผิดถูกดีชั่วไม่ออกอีกทั้งจิตใจก็ยังไม่เข้มแข็งพอจึงมักทำบุญปนบาปผู้ที่มีคุ้นเคยกับการทำความดีอาจมองว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจึงไม่ค่อยจะทำกันทั้งนั้นที่รู้ว่าทำแล้วจะมีความสุขเป็นผลส่วนบาปอกุศลทำได้ง่ายกว่าแต่ผู้รู้มองว่าผลของบาปที่ทำไว้แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามมาส่งผลมันจะให้ผลมากกว่าและน่าสะพรึงกลัวทีเดียวเหมือนผู้ร้ายฆ่าคนอาจคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกหากถูกจับได้ก็ถูกพิพากษาคดีติดคุกติดตารางไม่กี่ปีก็ออกมาได้เหมือนเดิมจึงไปจี้ปล้นฆ่าชิงทรัพย์แต่การลงโทษนั้นไม่ได้จบลงแค่นั้นนะจ๊ะครั้นละโลกไปกฎแห่งกรรมยังตามเล่นงานอีกเพราะต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในนรกเป็นเวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ทำเลยควรเก็บเกี่ยวแต่บุญกุศลให้เต็มที่จะได้มีสุคติเป็นที่ไปซึ่งในวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวการละเว้นบาปอกุศลได้ผ่านการศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระเตมิยกุมารบรมโพธิสัตว์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะจ๊ะครั้งนี้แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าหลังจากที่พระนางจันทาเทวีได้จัดพิธีราชาภิเษกแด่พระเตมิยกุมารแล้วพระนางได้พร่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยพระดำรัสซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่น่ะรู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่น่ะไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกเราจงกล่าวอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยพ่อเตมิยกุมารลูกรักตลอด16ปีที่ล่วงมาแม่ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้จนดวงตาฟกช้ำหัวใจแทบแตกสลายด้วยความเศร้าโศกลูกรักของแม่แม้ใครเขาจะว่าเจ้าเป็นอย่างไรก็ตามแต่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่นั้นไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกลูกต้องกล่าวอะไรอะไรมาบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยส่วนพระโพธิสัตว์แม้จะบรรทมนิ่งอยู่บนพระแท่นแต่ก็ไม่มีผู้ใดอย่างรู้ว่าตลอด16ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรในทุกถ้อยคำที่พระราชมารดาตรัสอ้อนวอนแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงรับรู้ในทุกสัมผัสรู้ถึงความทุกข์โศกของพระมารดาดีทุกอย่างนานวัน

ข้าพยิ่งทั้งรักและสงสารพระมารดาอยู่เต็มตื้นในพระหฤทัยเพราะทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาเกินกว่าที่จะประมาณได้อีกใจหนึ่งก็อยากพูดจาปลอบโยนพระมารดาให้หายเศร้าโศกอยากสนทนาปราศัยเหมือนที่บุตรกมารดาทั่วไปพึงกระทำต่อกันหากแต่ทว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีพระทัยมั่นคงอยู่ในมโนปณิธานที่ได้ตั้งสัจจยาธิฐานไว้แต่เดิมได้บรรทมนึกถึงความปรารถนาที่จะทรงผนวดบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีกระบอมพุทธบารมีให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจึงอดทนไม่ยอมตรัสวาจาใดๆกับพระมารดาแม้จะรักและห่วงใยพระองค์เพียงใดก็ตามเมื่อไม่อาจจะกระทำตามคำของพระมารดาได้จึงได้แต่บรรทมนิ่งนึกถึงเป้าหมายในการเสด็จออกผนวดที่จะสำเร็จในวันรุ่งขึ้นระงับความโศกเศร้าในพระทัยอันเกิดจากความสงสารพระมารดานั้นเสียทรงนึกขออภัยโทษต่อพระมารดาว่าได้โปรดอภัยให้ลูกได้เถิดที่ลูกต้องแกล้งทำเป็นไม่รับรู้สิ่งใดยอมทนทุกข์กายทุกข์ใจเช่นนี้ก็เพื่อรอคอยวันที่เขาจะนำลูกออกไปจากพระราชวังเราจะให้ลูกจะมีบาปกรรมในเรื่องนี้เลยและก็ทรงนึกถึงความสำเร็จที่ใกล้เข้ามาทุกขณะว่าวันพรุ่งนี้ความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะถึงที่สุดแล้วเมื่อทรงนึกอย่างนี้พระทัยก็แช่มชื่นขึ้นมาฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชนั้นครั้นถึงวันที่6จนจะครบกำหนดก็ทรงมีรับสั่งให้นายสารถีนามสุนันนำมาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์แล้วทรงมีพระดำรัสว่าเราจะมอบหมายภาระสำคัญให้เจ้าสักอย่างหนึ่งเจ้าจะว่าอย่างไรสุนันทสารถีทราบว่าพระราชาทรงไว้วางใจตนก็มีความเพิ่มปิติใจยิ่งนักลางกราบทูลพระองค์ว่าขอเดชะหากเหนือหัวข้าพระบาททรงปรารถนาสิ่งใดข้าพระบาทจะอาสาถวายชีวิตเพื่อพระองค์พระเจ้าค่ะดีมากจ้าจงกลับไปเตรียมรถเทียมม้าอัปมงคลคู่หนึ่งรอจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วจงมารับแต่มียกุมารบนปราสาทจัดให้บรรทมบนรถของเจ้าแล้วรีบนำลูกเราออกไปทางประตูทางด้านทิศตะวันตกจงประกาศให้ดังๆไปตลอดหนทางว่าตัวกาลกินีพอไปถึงป่าช้าผีดิบแล้วก็จงเร่งขุดหลุมแล้วฝังพระกุมารในฉะนั้นเสียฝ่ายสุนันทสารถีครั้นได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วใบหน้ากับพลันแห้งเผือดลงทันทีสีหน้ากลับหม่นหมองแฝงด้วยความไม่สบายใจเพราะนึกไปถึงว่าตนจะต้องมาทำหน้าที่เพชฌฆาตหยิบยื่นความตายให้กับพระราชกุมารผู้ซึ่งไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวของตนจึงรีบตั้งสติและน้อมรับพระบรมราชโองการทันทีก่อนที่นายสุนันทสารถีจะถวายบังคมลาพระเจ้ากาสิกราชก็หันมากำชับว่าเมื่อเจ้าขุดหลุมเสร็จแล้วก็ให้อุ้มหลุมเราใส่ลงในหลุมนั้นแล้วจะเรียกว่าสันจอบทุบทิศสาให้ตายเสียก่อนไม่จะได้ไม่ต้องทรมานจากการถูกฝังนั่งเป็นจากนั้นเจ้าจงไปอาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนชุดใหม่แล้วรีบกลับมารายงานให้เราทราบทันทีสุนันทสารถีรับพระดำรัสนั้นแล้วรีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามลักษณะรับสั่งแต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลารุ่งเช้าเขาก็ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ร้อนนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนจะต้องปลงประชนพระราชกุมารภายในจิตใจจึงมีแต่ความ

ร้อนรนไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาจนตลอดคืนยันรุ่งแต่ว่าเมื่อไม่อาจจะฝืนพระบรมราชองค์การได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทำตามหน้าที่เท่านั้นครั้นรุ่งเช้าสุนันทสารถีได้เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถไปเลือกหารถคันที่ตนชอบใจส่วนเหตุการณ์ที่นายสารถีจะนำพระโพธิสัตว์ออกไปจากพระราชวังนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจงหมั่นสั่งสมบุญสิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลพึงเว้นเสียก็จะได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังให้ละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

เป็นชาวออสเตรเลียเกิดที่มหานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับปัจจุบันอาศัยอยู่ที่นครเพิร์ธผมและภรรยาชาวไทยได้เข้ามาร่วมสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามากกว่า3ปีแล้วด้วยการชักชวนของกัลยาณมิตรให้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิร์ธแล้วก็ได้พบกับพระอาจารย์ที่นี่เมื่อเจอครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่เราแสวงหาและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เองที่ทำให้ผมและภรรยาได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายผ่านทาง DMC เราทั้งสองคนมีความสุขมากที่ได้เป็นครอบครัวธรรมกายแล้วก็ตั้งใจจะมีส่วนในทุกๆบุญที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ให้มาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับและในโอกาสนี้ผมอยากจะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้ความกระจ่างในสิ่งที่สงสัยมานานดังต่อไปนี้ครับผมเป็นลูกชายคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนคุณพ่อของผมเป็นนายทหารเรือประจำกองทัพเรือออสเตรเลียมีหน้าที่ควบคุมดูแลห้องเครื่องยนต์ชีวิตส่วนใหญ่ของท่านจะอยู่ในเรือกองทัพอยู่ในกองทัพแล้วก็อยู่ในทะเลท่านจึงต้องทิ้งให้คุณแม่เลี้ยงดูพวกเราตามลำพังด้วยความยากลำบากครั้งหนึ่งในขณะที่คุณพ่ออยู่ในกองทัพเรือที่ซิดนีย์ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเด็กวัยรุ่น6คนแต่นำเรือของคุณพ่อออกไปแล่นในมหาสมุทรมันเรือลบหรอกเกิดอุบัติเหตุจนทุกคนได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้คุณพ่อถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุในการหายสาบสูญของเด็กทั้ง6คนและในจำนวนนี้ก็มีน้องชายของท่านรวมอยู่ด้วยสิ่งนี้จึงเป็นมลทินอยู่ในใจของคุณพ่อตลอดมาหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้ลาออกจากการเป็นทหารเรือท่านเฉาชีวิตมากเลยมาสมัครจากทหารเรือมาเป็น

เตรเลียคือท่านรักชีวิตของทหารชอบการมีวินัยในครั้งนี้คุณพ่อถูกส่งไปที่แอฟริกาเหนือเพื่อร่วมทำสงครามกับเยอรมันและอิตาลีคุณพ่อได้ถูกจับเป็นเจริญสงครามและถูกส่งตัวมายังประเทศเยอรมนีในฐานะนักโทษสงครามในคุกนี้เองที่คุณพ่อได้รู้จักกับทหารอเมริกันคนหนึ่งซึ่งกระหายสงครามมากคิดที่จะหลบหนีกลับไปทำสงครามอีกครั้งจึงได้ยืมเสื้อผ้าและบัตรประจำตัวของคุณพ่อดำเนินแผนการหลบหนีแต่ถูกจับได้แล้วก็ถูกฆ่าตายในอุโมงค์ข่าวกันดาของคนที่ใช้ชื่อและเสื้อผ้าของคุณพ่อก็มาถึงครอบครัวของเราคุณแม่ก็เสียใจมากนึกว่าคุณพ่อตายก็ตัดสินใจเดินทางจากเมืองเพิร์ทไปอยู่ที่ซิดนีย์โดยที่ไม่ได้กลับมาหาผมและน้องสาวอีกเลยซึ่งในภายหลังคุณป้าก็ได้บอกผมว่าเหตุที่คุณแม่ทิ้งพวกเราไปเพราะท่านไปเป็นผู้หญิงขายบริการเป็นหญิงงามเมืองและไม่ต้องการจะมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูเด็กถึง2คนก็เป็นความคิดของลูกนะแต่จริงๆท่านจะคิดยังไงนั้นลูกก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาเมื่อสงครามสงบลงคุณพ่อได้เดินทางกลับมาหาพวกเราเมื่อรู้ว่าคุณแม่จากไปแล้วคุณพ่อก็เสียใจมากที่ต้องสูญเสียภรรยาไปจึงหาทางออกโดยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดคือตอนนั้นยังไม่มี DMC ก็เอางี้ไปก่อนเงี้ยต่อมาคุณพ่อก็ได้ก็ทำงานในหอรักษาความปลอดภัยทางเรือริมฝั่งและในที่สุดท่านก็กลับไปทำงานกลางทะเลอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้มาดูแลผมและน้องสาวอีกเลยคุณพ่อย้ายไปที่เมืองดาวินและใช้ชีวิตใหม่ที่นั่นในที่สุดท่านก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้78ปีด้วยโรคมะเร็งปอดโดยปราศจากลูกๆอยู่เคียงข้างชีวิตในวัยเด็กของผมโอ้น่าศึกษาทีเดียวขณะเรียนอยู่ชั้นประถมมักจะถูกรังแกจากพวกนักเรียนอันธพาลเสมอนักเรียนอันธพาลทำให้มีบาดแผลฟกช้ำติดตัวกลับบ้านเป็นประจำโอ้นี่เอาคนจริงๆเลยเนี่ยคุณย่าปกติเป็นคนเคร่งศาสนาใจดีไม่ชอบว่าร้ายใครแล้วก็ไม่ชอบทำร้ายใครท่านมีภาษิตประจำใจว่าตาต่อตาฟันต่อฟันและสอนหลานว่าหลานรักพระเจ้าเนี่ยจะดูแลเฉพาะผู้ที่ดูแลตัวเองเท่านั้นคุณย่าจริงได้ทำนวมและสอนให้ผมฝึกต่อยและป้องกันตัวเองนี่สุดยอดคุณย่าเลยหลังจากผ่านการฝึกไปได้ไม่กี่เดือนผมก็สามารถไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจแล้วก็จะใช้วิชาที่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองจนกระทั่งไม่มีใครกล้ามารังแกผมอีกเลยทำให้ชื่อเสียงผมเริ่มเป็นที่รู้จักของเพื่อนในโรงเรียนแต่ถึงขนาดผมก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนและมักจะถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวเสมอยกเว้นเวลาเพื่อนถูกรังแกเขาจะวิ่งมาหาเพื่อให้ช่วยพวกเขาจากการรังแกของเด็กอนาพานฟังแล้วเหมือนเรื่องราวของยอดมนุษย์เลยนะครับหลังจบการศึกษาเนื่องจากผลการเรียนดีผมยังมีโอกาสเลือกงานที่ผมชอบผมได้ทำงานเป็นนักสำรวจใต้น้ำเป็นนักบินและในที่สุดก็ได้มาเป็นผู้วางระบบจัดการฝึกอบรมให้กับพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลคนไข้เป็นต้นแล้วก็ได้มาทำงานในสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อมาผมได้แต่งงานกับหญิงออสเตรเลียและก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนแต่ผมก็ไม่มีความสุขกับชีวิตคู่เลยเพราะเรามีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันมากภรรยาของผมเป็นคนมีฐานะดีมีวิถีการใช้ชีวิต

ฟุ่มเฟือยแต่ผมมาจากครอบครัวที่ยากจนชอบชีวิตที่เรียบง่ายไม่ชอบเข้าสังคมที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งเธอเองมักจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อของเธออยู่บ่อยๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าตัวผมนั้นไม่ได้มีความหมายและไม่สามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขได้ผมจึงหาทางออกโดยการออกไปทำงานแต่เช้าตรู่และกลับมาบ้านตอนดึกๆเพื่อหนีปัญหาครอบครัวส่วนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะออกไปดำน้ำหรือบินไปกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆของผมการอยู่ร่วมกันกับภรรยาคนแรก22ปีเราอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันแต่เราต่างคนต่างอยู่เพื่อลูกทั้งสองคนของเราเพราะผมไม่อยากให้ลูกๆเป็นเหมือนผมในวัยเด็กที่ต้องอยู่แบบตัวคนเดียวถึงแม้ว่าผมจะเติบโตมาจากครอบครัวคริสเตียนอันนี้อ่านตามที่ว่านะอันนี้ไม่เกี่ยวครูไม่ใหญ่นะเขาเขียนมานะแต่ผมก็ไม่ได้ประทับใจคำสอนเหล่านี้เลยผมได้แสวงหาคำสอนในศาสนาอื่นโดยการท่องเที่ยวไปต่างประเทศหลายแห่งและได้ประทับใจความเชื่อของชาวเอเชียที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่มีในคำสอนของผมและสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือคำสอนทางพระพุทธศาสนาผมได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นแต่ผมก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะผมมีปัญหาเรื่องของภาษาในการสื่อสารกับคนไทยและความกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและเรื่องครอบครัวคือภรรยาของผมได้รับมรดกจากคุณพ่อของเธอให้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดได้นั่นก็หมายความว่าเธอน่ะสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินของผมแล้วประกอบกับที่เราก็อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขมาตั้งแต่แรกแล้วผมจึงเสนอขออย่าขาดจากเธอเธอก็ยอมรับด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นได้ไม่นานผมก็มาพบรักกับหญิงไทยและเหมือนกับมีพลังอะไรบางอย่างทำให้ผมคิดที่จะดูแลเธอให้ดีที่สุดผมได้ซื้อบ้านให้เธอและหาธุรกิจเล็กๆให้เพื่อเธอสามารถหารายได้ดูแลลูกๆสองคนจากสามีคนก่อนปัจจุบันชีวิตการแต่งงานของเรามีความสุขมากแต่มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก่อนหน้าที่เราจะพบกันภรรยาผมมักจะฝันบ่อยๆว่าเธอได้รับการช่วยเหลือพ้นอันตรายจากช้างตัวหนึ่งเสมอนี่เป็นความฝันนะจ๊ะแล้วทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือบ่อยครั้งที่ผมมาที่อยุธยาแล้วมีความรู้สึกคุ้นเคยกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเคยมาเกิดเป็นช้างที่นี่ในอดีตอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันผมเป็นคนมีรูปร่างแข็งแรงเหมือนช้างและก็มีจิตใจคล้ายช้างผมจะรู้สึกเบิกบานทุกครั้งหากมีใครมาเรียกผมว่าช้างเหล็กเหตุที่เรียกว่าช้างเหล็กก็เพราะผมได้ผ่านการผ่าตัดเสริมเหล็กเข้าไปแทนที่กระดูกที่แตกหักไปอันเนื่องจากมาจากอุบัติเหตุในหลายๆครั้งเช่นสมัยที่อยู่ชั้นมัธยมขณะลงเล่นเกมฟุตบอลของออสเตรเลียผ่านไปได้20นาทีผมก็ถูกชาร์จเข้าอย่างจังโดยการที่ฝ่ายตรงข้ามเตะฟุตบอลมาโดนหัวเข่าข้างขวาผมล้มลงกองกับพื้นแล้วก็ถูกหามออกนอกสนามผู้จัดการทีมนึกว่าผมไม่เป็นอะไรมากจึงให้ผมขี่จักรยานกลับบ้านเอง ผมพยายามขี่จักรยานกลับด้วยความทรมานระยะทาง4กิโลเมตรจากโรงเรียนเมื่อกลับไปถึงบ้านผมก็ล้มลงกระดูกขาใต้ขาขวาก็ได้หักแทงทะลุออกมานอกเนื้อ คุณย่าจึงได้เรียกรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมต้องเข้าฝึกอยู่ประมาณ1ปีอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมกำลังทำงานเปลี่ยนกระจกให้กับโบสถ์แห่งหนึ่งในเยอรมันกระจกได้หล่นลงมาจากฝาผนังบาดที่ขาขวาของผมอย่างจังอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้ขาของผมไม่เหมือนปกติมาจนถึงปัจจุบันนี้และในปี2533ผมพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งผมเชื่อว่าการป่วยในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเครียดแค้นหรือความทุกข์ที่ผมเก็บมันไว้ในใจนั่นเอง

0: คำถามช่วยกันจำนะจ๊ะคุณพ่อของผมตายแล้วไปไหนอดีตทหารเรือเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านคิดถึงผมบ้างไหมครับทำไมคุณแม่จึงทิ้งผมและน้องสาวไว้อยู่กับคุณย่าโดยไม่ห่วงใยพวกเราเลยท่านเป็นโสเภณีจริงๆหรือเปล่าครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หลังจากท่านทิ้งพวกเราไปแล้วเนี่ยท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรถ้าท่านตายแล้วปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านรู้สึกผิดบ้างไหมที่ทิ้งพวกเราไปคุณย่าและคุณป้าที่คอยดูแลและให้สิ่งที่ดีๆกับผมในวัยเด็กเราเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรในอดีตนี่คือคำถามของฝรั่งนะจ๊ะและปัจจุบันท่านทั้งสองตายแล้วไปอยู่ไหนมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรทำไมผมและน้องสาวจึงถูกทิ้งให้อยู่กับย่าโดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่บังเกิดเกล้าจนกลายเป็นความคับแค้นใจทุกครั้งที่นึกถึงท่านทั้งสองนี่ก็เป็นความในใจของลูกที่ถูกพ่อแม่ทิ้งนะจ๊ะผมควรทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ดีครับแล้วจะมีวิบากอย่างไรในอนาคตแต่ผมยังทำใจให้อภัยท่านไม่ได้ครับกรรมใดทำให้ผมประสบอุบัติเหตุที่ขาขวาถึง2ครั้งทั้ง2ครั้งเกิดจากกรรมเดียวกันหรือต่างกรรมกันครับและกรรมใดผมจึงเป็นมะเร็งลำไส้ผมและภรรยาเคยอยู่ร่วมกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าครับถ้าใช่เราทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรและผมเคยเกิดเป็นช้างในสมัยนั้นมาก่อนใช่หรือไม่ครับแล้วทำไมภรรยาของผมจึงฝันถึงแต่ช้างลูกสาวคนแรกของภรรยาที่เกิดกับสามีเก่ากำลังรอคำสั่งศาลให้เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะได้ลูกสาวมาเลี้ยงดูไหมครับและเรามีบุญพอที่จะอยู่ด้วยกันไหมครับผมมีความปรารถนาอยากจะบวชระยะสั้นเป็นพระภิกษุในวัดพระธรรมกายแต่มีปัญหาเรื่องการนั่งคุกเข่าและนั่งขัดสมาธิไม่ได้และอายุก็มากแล้วผมจะสามารถมาบวชได้ไหมครับในกรณีที่เกิดเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยและเพิ่งเข้าวัดศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเทคนิคในการสร้างบารมีอย่างไรให้ติดตามหลวงพ่อไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษแบบไม่ตกเทรนด์ครับเอาเทคนิคแบบเร่งรัดเพื่อจะได้ตามนักเรียนอนุบาลฝันในฝันให้ทันครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: หาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ในมหานรกขุม5ได้กรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่จิตหมองคตินิมิตดำมืดกำลังโดนนายนิริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนและกรอกคิดเท่ากรดร้อนแรงเข้าไปในปากตายเกิดตายเกิดซ้ำๆกันด้วยความทุกข์ทรมานมากจ้ะไม่มีโอกาสคิดถึงใครจ้ะเพราะนั้นลูกก็เลิกโกรธท่านนะจ๊ะเพราะท่านกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวลูกก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ่อยๆแต่บุญนี้ก็จะไปคอยท่านอยู่ที่ยมโลกเมื่อท่านพ้นจากมหานรกและอุสธนรกแล้วจึงจะได้รับซึ่งก็คงอีกยาวนานมากจ้ะคุณแม่ทิ้งลูกและน้องสาวไปโดยไม่ห่วงใยเลยโดยให้อยู่กับคุณย่าเพราะ

วิบากกรรมกล่าวในอดีตของตัวลูกและน้องสาวที่เคยทำกรรมคล้ายๆแม่ในชาตินี้เนี่ยคือเมื่อมีลูกแล้วก็มักจะทิ้งให้คนอื่นเขาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ดูแลจริงๆแล้วเนี่ยต้องฟังให้ดีนะลูกนะคุณแม่ก็รักนะท่านก็รักและห่วงใยลูกทั้งสองของท่านแต่ท่านมีความคิดในช่วงนั้นว่าลูกทั้งสองอยู่กับคุณย่าจะดีกว่าอยู่กับท่านจ้ะแล้วก็ท่านก็ไปเสวยวิบากกรรมคือท่านก็ไปเป็นเสโสเพณีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าลูกทั้งสองยังมีบุญสงเคราะห์ญาติในอดีตอยู่จึงทำให้คุณย่าเลี้ยงดูลูกเหมือนเป็นลูกของท่านแท้ๆจ้ะแม่มีชีวิตอยู่อย่างลำบากเพราะท่านเป็นหญิงขายบริการต่อมาเมื่อท่านตายแล้วก็ไปอยู่มหานรกขุมสามด้วยกรรมกาเมเห็นไหมจ๊ะกำลังถูกนายนริยบาลทรมานทิ่มแทงด้วยอุปกรณ์ของผู้ชายที่เป็นเหล็กร้อนทุกทรมานมากให้ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านในทำนองเดียวกันกับที่อุทิศไปให้คุณพ่อเมื่อท่านพ้นมหานรกแล้วก็จะได้ไปรองรับบุญที่ยมโลกจ้ะแต่ก็คงอีกยาวนานคุณย่าและคุณป้าที่คอยดูแลและให้การให้และให้สิ่งดีๆแก่ลูกในวัยเด็กเคยมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตโดยเคยเป็นญาติกันมาบ้างแต่ที่สำคัญคือตัวลูกเองนี่แหละมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีตอันนี้เป็นหลักบุญนี้จึงทำให้คุณย่าและคุณป้าได้ดูแลลูกเป็นอย่างดีในวัยเด็กคุณย่าและคุณป้าตายแล้วคุณย่าไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันมีความเป็นอยู่ดีพอสมควรด้วยบุญที่เป็นคนดีแบบชาวโลกทั่วไปส่วนคุณป้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะลูกและน้องสาวถูกทิ้งให้อยู่กับคุณย่าโดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้บังเกิดกล่าวเพราะกรรมในอดีตตัวลูกในชาตินั้นจะเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวและก็มักมีภรรยาในเมืองอื่นเมื่อมีลูกเดียวกันแล้วก็ทิ้งไปส่วนตัวน้องสาวในอดีตเมื่อตัวเองมีลูกแล้วสามีตายก็ยกลูกตนให้เป็นลูกของคนอื่นส่วนตัวเองย้ายเมืองไปไม่ได้กลับมาดูแลวิบากกรรมดังกล่าวนี่แหละจ้ะมาส่งผลโลกรู้สึกขับแค้นใจทุกครั้งที่นึกถึงท่านทั้งสองก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเรื่องทั้งหมดเป็นทุกข์โทษภายในวัฏสงสารอีกทั้งเป็นวิบากกรรมส่วนตัวดังกล่าวของลูกดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือลืมสิ่งที่ท่านทั้งสองผิดพลาดมาในอดีตเสียให้หมดแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีที่ท่านได้ให้กำเนิดกายมนุษย์ลูกมาสร้างบารมีจนมาเจอหมู่คณะในชาตินี้แล้วก็ได้มาสร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะซึ่งถ้าลูกคิดอย่างนี้ก็จะเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของลูกมนุษย์และเทวดาก็จะสรรเสริญเมื่อลูกให้อภัยท่านแล้วก็ควรจะสร้างบุญอุทิศไปให้ท่านเพื่อบุญจะได้ไปคอยอยู่ในยมโลกท่านพ้นมหานรกก็จะได้มารับบุญนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายแบบคุณยายจางก็จะได้ไปช่วยท่านทั้งสองได้หากลูกทำอย่างนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวลูกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจ้าลูกประสบอุบัติเหตุที่ขาขวา2ครั้งเพราะกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ่อยๆโดยได้ไปดักสัตว์ด้วยการวางกับดักล่าสัตว์หรือไม่ก็ขุดหลุมพรางดักสัตว์วิบากกรรม

ดังกล่าวนี้แหละจ้ะมาส่งผลที่ลูกเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์หลายชนิดรวมทั้งการฆ่าช้างด้วยมาส่งผลจ้ะลูกและภรรยาก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติแล้วก็พัดพรากจากกันอยู่อีกระยะหนึ่งต่อมาก็มาเกิดเจอกันในสมัยอยุธยาจริงๆจ้ะโดยภรรยาได้เกิดเป็นธิดาในบ้านคนที่มีฐานะที่รับเลี้ยงช้างของพญาท่านหนึ่งส่วนตัวลูกได้เกิดเป็นช้างและได้ถูกนำมาเลี้ยงที่บ้านของธิดาในบ้านนี้และธิดาในบ้านนี้รักและผูกพันกับช้างตัวนั้นเพราะเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันข้ามชาติมาจ้ะที่ภรรยาของลูกฝันถึงช้างก็เป็นนิมิตที่ผูกพันระหว่างลูกและภรรยาที่เกิดในสมัยอยุธยาดังกล่าวจ้ะลูกสาวคนแรกของภรรยาที่เกิดจากสามีเก่าก็มีบุญเก่าที่เคยทำมาร่วมกันก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยกันจ้ะลูกในอยากบวชพระระยะสั้นแต่มีปัญหาเรื่องการนั่งคุกเข่าและนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิไม่ได้เพราะอายุ67ปีแล้วนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหากลูกสามารถคุกเข่าช่วงสั้นๆในโบสถ์ช่วงประกอบพิธีได้ก็บวชได้ถ้าได้บวชก็จะได้เป็นผัง

ือสร้างบุญกับหมู่คณะบ้างไม่สร้างบ้างจนห่างหมู่คณะแล้วก็หลุดออกไปจ้ะในกรณีที่เกิดเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยและเริ่มเข้าวัดศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการสร้างบารมีติดตามไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิ

ลอดชีวิตก็จะไปดุสิตบุรีมงคลวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ถ้าทำอย่างนี้ก็ชัวร์ได้ว่าได้ติดตามติดไปได้แน่จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรนันทรัตน์เอกเสวตอนันต์หันธรรมยังพุทธ

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

0: ยังพันเต
1: หิมานิไมยังพันเต
0: ทิลานะเพสัชชานิ
1: ทิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ทิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีคารตัง
1: ทีคารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายจะ
1: นิพพานายจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์

ท่านธนบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้อวาทไว้ว่าทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนมีกรรมเป็นของตนหากจะดูว่าชาติที่แล้วมาบุคคลนั้นเป็นเช่นไรก็ให้สังเกตดูว่าปัจจุบันบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั่นคือกระจกเงาที่ทำให้สามารถมองเห็นอดีตของบุคคลนั้นๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากผลในปัจจุบันย่อมขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในอดีตภาพที่เราทำในวันนี้คืออดีตของวันพรุ่งนี้และภาพที่เราทำในชาตินี้คืออดีตของชาติหน้าเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตภาพในอนาคตฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีแต่ภาพที่ดีๆไว้ในใจให้ภาพแห่งการสร้างบารมีติดอยู่ในกลางใจของพวกเราภาพแห่งการทำความดีที่ทำไว้ในอดีตไม่ได้หายไปไหนยังคงติดอยู่ในกลางใจเสมอคุณงามความดีที่เราตั้งใจทำไว้ก็จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเช่นภาพการชักชวนมาร่วมพิธีถวายสังฆทานที่หอฉันกันเป็นประจำเราเป็นนักสร้างบารมีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสั่งสมแต่ภาพการสร้างบารมีที่งดงามไว้ในใจอย่าให้ภาพที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเพราะวาระสุดท้ายของชีวิตตอนศึกชิงภพสรุปงบดุลของชีวิตเราจะได้มีแต่ภาพกรรมนิมิตที่ดีเพื่อสุคติเป็นที่ไปทุกอย่างที่เราได้ทำไปแล้วล้วนมีผลต่อตัวเราเองโดยตรงทั้งสิ้นให้ตรองให้ดีก่อนคิดพูดทำและหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดชีวิตชีวิตเราจะได้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าจนเข้าถึงพระนิพพานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของท่านธนบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งบุญบารมีของท่านธนบดีทั้งหลายที่สั่งสมมาดีแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัตถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่า

ให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมนที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประ

0: เพียงกันนะครับครับครับครับ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
0: และขอให้ท่านฐานะ

0: สาธุค่ะ
1: รวมทั้งสิทธิอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปัตตานุโมทนาไมยบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาพระใดอย่าลืมน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานไมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะดูภาพซ้ำๆเดิมๆย้ำๆกับการสร้างบารมีนะคะทำให้คิดถึงคำสอนของคุณแม่เล็กด้วยนะที่คุณแม่เล็กสอนว่าทุกอย่างที่เราทำซ้ำๆย้ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วนิสัยนี้มันก็จะติดข้ามภพข้ามชาติไป
1: อ๋อไม่ก่อนหลังจากนิสัยมันมีต่อใช่ไหมจำได้แต่เราไม่พูดแล้วกันมันเป็นคำนั้นจริง
0: ใช่เราจะต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีจากภพชาตินี้แล้วก็สร้างนิสัยใหม่เพื่อที่จะเป็นอนาคตที่ดีของเราที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยพร้อมเพียงกันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ไม่ยากเลยนะคะ www.gvnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มรณกรอยากสะสมอะไรไป
1: ให้รณกรกำลังจะสร้างนิสัยที่ดีไงเขาเรียกว่าจับดีคุณกนกวรรณไงบอกนิสัยดีๆทำซ้ำๆย้ำๆคือเอาวจนภาษาคุณกนกวรรณมันออกมาเลยนะเนี่ยจับดีมากเลย
0: ใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะแคปเจอร์แล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆนี้ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราไม่ว่าช่องทางไหนได้บุญทุกช่องทางค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ส่วนการสอบถามรายละเอียดการรับบุญนะครับเช่นเคยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอแล้ว0971696455ครับ0944919916ครับส่วนการร่วมบุญออนไลน์วันนี้ก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยครับชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 นะครับหรืออีก2ช่องทางออนไลน์ครับ donate.tkcmain.org แล้วก็ lioa@thammakaya ตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
0: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะเราทั้งสองคนพร้อมได้ทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมทั้งพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานยังความปลาบปื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้อ่านทบทวนโอวาทในเรื่องอานิสงส์บวชสองชั้นซึ่งนับเป็นบุญลาภของโยมพ่อโยมแม่ของสามเณรที่มาบวชณวัดพระธรรมกายบวชแล้วมาอยู่ปฏิบัติธรรมเพราะถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนไหนนั่นไหนนี่เอาผ้าเหลืองห่อแค่นั้นเองแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวก็จะเป็นการบวชสองชั้นชั้นนอกเป็นสามเณรครองผ้ากาสาวพัสชั้นในเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อสามเณรบวชแล้วก็จะได้บุญมากๆเป็นการบวชสองชั้นข้างนอกเป็นสามเณรส่วนข้างในเป็นพระธรรมกายโยมพ่อโยมแม่ก็จะได้บุญมากกว่าปกติจากนั้นจึงเป็นพิธีมุทิตาพระอุบาสกและพระมหาปริยธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตจำนวน19รูปโดยภายในงานได้ประกอบพิธีกล่าวคำปวารณาขอเป็นไวยาวัจกรซึ่งเป็นการกล่าวคำวาจาเพื่อขอประสงค์ที่จะคอยอุปถากบำรุงสนับสนุนพระสงฆ์ในเรื่องสิ่งของต่างๆที่ควรแก่สมณะบริโภคเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปได้ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างปลอดกังวลซึ่งเป็นประเพณีอันงดงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลทั้งยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้

น้อมถวายผ้าไตรและทัยธรรมแด่พระอุบาสกและพระมหาปเรียนธรรมอุปสมบทอุทิศชีวิตทั้ง19รูปและในโอกาสนี้ผู้แทนพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาและให้พรจากนั้นพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระภิกษุบวชอุทิศชีวิตด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านเพราะพระภิกษุบวชอุทิศชีวิตทุกรูปได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองมาเป็นเวลายาวนานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอุทิศชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเพราะชีวิตสมณะนั้นเป็นชีวิตที่สูงส่งเป็นเพศภาวะที่ประเสริฐและมีโอกาสได้ครองกายด้วยผ้ากาสาวพัสอันเป็นผ้าสีสุดท้ายของผู้มุ่งประพฤติปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวสีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมสอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยปุพพาโดยมีกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรหนูพรเรเยสและกัลยาณมิตรบานใจสุบัณฑิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปโดยมีกัลยาณมิตรสุภพรพันพิบูลและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์เป็นประธานซึ่งมีกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวสีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางเพื่อไปศาสนกิจของคณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์และกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยบริษัท Land and House กัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากและกัลยาณมิตรจีน่าอิชิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโภชนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวบุญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และรอยยิ้มแห่งความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธในต่างแดน

ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธไว้อย่างเหนียวแน่นแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv นี่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: หยุดเป็นตัวสำเร็จสำเร็จยังไงสำเร็จขั้นต้นจะหลับตาลืมตาก็เห็นเป็นดวงสว่างอยู่ที่กลางกายจะเรียกว่าได้ดวงปฐมมรรคก็ได้หยุดเป็นตัวสำเร็จหรือว่าได้ดวงธรรมขั้นต้นปากทางสู่พระนิพพานถ้าอย่างนี้มันใช่เลย
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีเวอร์ตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะและวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตค่ะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าต้องขยันขึ้นต้องเร่งรีบและก็ไม่หยุดจึงจะประสบความสำเร็จแต่จะเป็นไปได้ไหมคะว่าความหยุดต่างหากค่ะคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จซึ่งวันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านได้เมตตามาให้แนวคิดกับหัวข้อธรรมะที่ฟังดูแล้วนะคะอาจจะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดกับหัวข้อธรรมะเรื่องหยุดเป็นตัวสำเร็จเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ไอ้ความที่ไม่เคยเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนทำอะไรเป็นคนคิดหน้าคิดหลังอะไรที่อะไรที่ใครทำให้เราเดือดร้อนน่ะใครทำกับเราแล้วแล้วทำให้เราเดือดร้อนไอ้สิ่งนั้นน่ะเราจะไม่ไปทำกับคนอื่นเพราะถ้าเราไปทำคนอื่นคนอื่นเขาก็คงจะเดือดร้อนพูดง่ายๆตรงนี้กุศลกรรมบท10เนี่ยไปทำไปรักษาเอาไว้ให้ดีถ้ากุศลกรรมบท10หรืออย่างน้อยศีล5ไปรักษาไว้ให้ดีถ้าอย่างนี้เนี่ยเกิดมาก็พอมีความสุขกับเขาได้แล้วก็พลังอายุวันโนสุขังพลังได้ยินกันมาทางนั้นอ๋อพลังล่ะพลังก็พลัง

พลังกายกับพลังใจพลังกายมันจะมาอย่างไรอย่างน้อยไม่หวงใครกินนอกจากไม่หวงแล้วมีอะไรมีปัจจัยสี่มีทรัพย์สินอะไรไม่หวงใครขาดแคลนอะไรก็แบ่งกันไปนอกจากแบ่งกันไปให้กับคนทั่วไปยังทำทานให้กับผู้มีศีลมีธรรมซะอีกด้วยตั้งแต่ผู้มีศีลมีธรรมทั่วไปจนกระทั่งทำทานกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้เท่านั้นแหละอย่างนี้เนี่ยพลังกายมันก็มาพลังใจเหรอพลังใจนั่งสมาธิเยอะๆพูดง่ายๆมันเก็บใจเอาไว้ในตัวไม่ปล่อยใจให้ตะเลิดเปิดเปิงไปหลวงปู่บอกว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จให้ใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายทำไมหลวงปู่ว่าอย่างนั้นอ๋อหลวงปู่ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้การที่ใครจะหยุดใจหยุดอยู่ในตัวได้ไม่หนีเที่ยวตะเลิดเปิดเปิงนะต้องปฏิบัติมรรคมีองค์แปดอ๋อหลวงปู่สรุปเอาการปฏิบัติมรรคมีองค์แปดในเชิงปฏิบัติว่าอ๋อวัดได้ยังไงล่ะว่าฉันปฏิบัติมรรคมีองค์แปดได้ดีก็หยุดเป็นตัวสำเร็จสำเร็จยังไงสำเร็จขั้นต้นจะหลับตาลืมตาก็เห็นเป็นดวงสว่างอยู่ที่กลางกายจะเรียกว่าได้ดวงปฐมมรรคก็ได้หยุดเป็นตัวสำเร็จหรือว่าได้ดวงธรรมขั้นต้นปากทางสู่พระนิพพานถ้าอย่างนี้มันใช่เลย

ความหยุดคือหัวใจของการดำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครคนที่รู้จักหยุดจะคิดก่อนทำไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาทำกับตนจึงดำรงอยู่ในความดีทั้งทางกายวาจาใจอย่างน้อยคือการรักษาศีล5และการดำรงอยู่ในกุศลกรรมบถซึ่งทำให้ชีวิตมีความสุขและปลอดภัยจากการสร้างเหตุแห่งทุกข์เมื่อความประพฤติที่ดีเป็นพื้นฐานชีวิตก็จะมีกำลังทั้งกำลังกายและกำลังใจกำลังกายเกิดจากการไม่เห็นแก่ตัวรู้จักแบ่งปันปัจจัย4และทรัพย์ที่มีไม่หวงแหนไว้เพื่อตัวเองแต่เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นและยิ่งมีพลังมากขึ้นเมื่อรู้จักทำทานแก่ผู้ที่มีศีลมีธรรมส่วนกำลังใจเกิดจากการฝึกสมาธิคือการหมั่นเก็บใจไว้ในตัวไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเตลิดไปตามอารมณ์หลวงปู่จึงสอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายใจก็ไม่หนีออกไปสร้างกิเลสนั่นคือการปฏิบัติมรรคมีองค์8ในทางปฏิบัติจริงเมื่อหยุดได้จริงใจจะเข้าถึงสภาวะภายในเห็นดวงสว่างที่กลางกายซึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมขั้นต้นเป็นปากทางสู่พระนิพพานสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องหยุดเป็นตัวสำเร็จที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดกับเราว่าคนที่หยุดได้จริงคือคนที่ไม่เบียดเบียนใครค่ะโดยพลังชีวิตทั้งกายและใจนะคะเพราะการฝึกตัวด้วยการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิไม่เอาใจออก

ริ่มรู้จักโครงการเริ่มรู้จักทำหลวงพ่อนะคะก็จากการตอบธรรมะทางก้าวหน้านะคะของชมรมพุทธศาสตร์สากลแล้วเราก็ได้มีการสอบทุกๆปีตลอดมานะคะที่ได้รู้จักวัดรู้จักหลวงพ่อเนี่ยพอเราได้รู้แล้วก็ได้เข้าในชมรมวิสตาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้เข้าร่วมแล้วก็ไปร่วมในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้นำกิจกรรมต่างๆมาใช้ในโรงเรียนนะผลที่ออกมาก็คือนักเรียนก็มีความสุขครูก็มีความสุขนะคะการตอบรับที่เราได้เอานักเรียนไปชมนิทรรศการที่วัดพระธรรมกายนักเรียนก็ไปกันเยอะผู้ปกครองก็สนับสนุนให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรมนะคะก็เราก็ได้ดำเนินโครงการแบบมาเรื่อยๆนะคะเราก็ได้รู้จักหลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สภาหลวงพ่อมาแล้วพอดีเขาจะสัมภาษณ์เขาบอกให้ไปต้อนรับหลวงพ่อหลวงพ่อพูดอะถามมาพูดไม่ออกน้ำตาไหลปลื้มนะน้ำตาไหลแล้วก็ได้ไปเข้าหาหลวงพ่อที่อาสมบัณฑิตค่ะไปกับกัลยาณมิตรนะคะสองครั้งหลวงพ่อก็พูดให้ฟังในเรื่องความเป็นครูการปฏิบัติตัวในการทำงานหลักการดำเนินชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้นำหลักมาใช้นะคะเช่นกู้โลกกู้ภัยด้วยความดีสากลอะไรค่ะหลวงพ่อก็พูดแล้วก็ความเป็นครูนะคะที่จะนำมาอบรมสั่งสอนศิษย์ได้อย่างไรค่ะจริงๆวันนั้นก็ไปคือผอ.และก็กัลยาณมิตรนะคะที่ไปทำบุญร่วมกันนะคะเข้าพบหลวงพ่อก็พูดถึงว่าเนี่ยฝากด้วยนะเราเป็นครูมีโรงเรียนมีครูมีเด็กเราต้องไปช่วยเหลือคุณครูไปช่วยเหลือเด็กให้เขาได้พัฒนาตัวของเขาให้เราที่ทำหน้าที่เป็นครูให้สมกับความเป็นครูให้เด็กที่ออกมาเนี่ยให้มีนิสัยที่ดีให้ดีไม่พอต้องมีสติด้วยอะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องความดีสากล5ประการนะคะเรื่องความสะอาดเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นย้ำเรื่องความสะอาดเป็นที่สุดไม่ใช่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยทำได้ง่ายไม่ใช่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยทำไม่ได้อย่าไปว่าเขาสามารถที่จะสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆอ่ะให้มีนิสัยติดตัวไปได้เมื่อเขาสะอาดในตัวเขาสะอาดจิตใจเขาสะอาดอะไรแบบนี้นะ

ห้าห้องชีวิตหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมันจำเป็นนะคะแล้วมันมีธรรมะมีตัวธรรมะในเข้าไปสอดแทรกในแต่ละห้องเช่นห้องนอนต้องไม่มีทีวีนะอะไรแบบนี้ต้องอยู่คือโล่งโปร่งสบายแล้วก็พับผ้าปูที่นอนด้วยนะพับผ้าห่มด้วยนะอะไรเราก็มาสอนนักเรียนนะคะใน5ห้องชีวิตห้องเรียนห้องแต่งตัวห้องทำงานนะคะเราก็นำมาใช้อบรมนักเรียนของเราเมื่อก่อนก็ฝึก5ห้องชีวิตกันฝึกกันว่าจะต้องทำอย่างไร

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการจิราพรสดโยมค่ะจากโรงเรียนยุวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ท่านได้มาแชร์ความประทับใจและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะจากการที่ได้รู้จักโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้านะคะจนนำไปสู่จุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็ได้นำธรรมะนะคะมาใช้ในชีวิต

ธรรมะค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ผู้อำนวยการจะมาแชร์ให้เราได้ฟังกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายคาถาธรรมบทจิตวรรคได้อธิบายลักษณะของใจไว้ว่าใจของคนเรานั้นมีธรรมชาติกวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากไม่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานและมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่และเพราะใจของมนุษย์มีปกติไม่หยุดนิ่งซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆดังนั้นเมื่อถึงราวปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งก็ไม่ง่ายสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะจำเป็นจะต้องมีหลักให้ใจเกาะเป็นที่เป็นทางแน่นอนซะก่อนใจจึงจะยอมสงบได้ซึ่งเรานิยมเรียกหลักที่ไว้ให้ใจเกาะว่าฐานที่ตั้งของใจหรือทางเดินของใจในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้อธิบายรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: หลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1 อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่2 อยู่ที่เปล่าตาตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3 อยู่กลางกั๊กศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นคือฐานที่6ฐานที่7จะอยู่เหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่ตั้งของใจเราอย่างแท้จริงจากฐานที่1ถึงฐานที่6เป็นทางเดินของใจแต่ฐานที่ตั้งของใจที่แท้จริงคือฐานที่7เราจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งที่ฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อใจหยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ 100%

คุณผู้ชมคะศูนย์กลางกายฐานที่7นั้นเปรียบเสมือนจุดสมดุลของใจเป็นที่รวมแห่งความสุขความสมปรารถนาในทุกสิ่งและยังเป็นที่สถิตของผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเราพึงหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดเวลาในทุกภารกิจของชีวิตเมื่อเราฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ถูกส่วนเราก็จะสมหวังเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างเป็นอัศจรรย์และยัง

จะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะเปลือกตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลี้ย

ไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจอตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุข

ขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะที่จะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูลใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้ถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำมันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมารตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจ
ยังเป็นก

รหัสยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านอัคคีริมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านอัคคีริมานยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านลูกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้

ั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึก

ศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระวัตถุส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวก

ดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

คะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลและสร้างสันติสุขภายในบรรยากาศในทุกวันศุกร์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและพลังแห่งความศรัทธาโดยสาธุชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยบริเวณใกล้ศูนย์ปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในบรรยากาศที่เงียบสงบและสัปปายะซึ่งช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากภารกิจและการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ได้อย่างดีเยี่ยมและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจมีความสุขรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายสงบนอกจากนี้ทุกท่านต่างชอบสถานที่ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามสัปปายะมีพื้นที่ที่ให้เดินผ่อนคลายและมีอาหารเตรียมไว้ให้รวมทั้งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเรื่องบุญกันอย่างเบิกบานพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลายท่านมีความตั้งใจจะมาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะไปชักชวนเพื่อนๆที่รู้จักให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกด้วยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศสวีเดนได้พร้อมใจกันมาร่วมสืบสานอริยประเพณีและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสสร้างบุญใหญ่ต้นเดือนร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ต่างแดนแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมภัตตาหารข้าวหวานและผลไม้ที่คัดสรรอย่างประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จ

นำกล่าวคำแผ่เมตตาและในโอกาสนี้พระมหาเฉลิมชัยฉันทชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มได้เล่าถึงอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระให้แก่คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้รับฟังเพื่อตอกย้ำความเข้าใจและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาโดยท่านได้เน้นย้ำว่าการบูชาข้าวพระเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติทั้งยังเป็นเสบียงบุญอันประเสริฐหนุนนำชีวิตให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นจากอุปสรรคภัยพานทั้งปวงซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติใจให้แก่ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มเป็นอย่างมากจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้มั่นคงในต่างแดนด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbiterworld.com และขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและจะเอาว่า19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv นี่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชา

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: เชตวันมหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาได้เกิดเรื่องราวมีงามของภิกษุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตามท่านก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าเพื่อปลดโทษให้
1: ท่านองค์พระบรมศาสดาให้มานิมนต์ท่านไปเข้าเฝ้านะ
2: จะโปรดอะไรเราอีกล่ะเดี๋ยวไป
1: อวดดีอย่างนี้ก็คงมีแต่องค์พระบรมศาสดาเท่านั้นแหละที่จะตักเตือนได้
3: ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคราวนี้คงหายดื้อสักที
2: อะไรบ่นอะไรของท่านอยู่สองคนข้าได้ยินนะ
4: มาแล้วหรือภิกษุเธอผู้ว่ายากสอนยากใครเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังแม้ในชาติปางก่อนก็เป็นเช่นนี
2: ้เรานี่ช่างเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายโดยแท้
1: ยังไม่สำนึกอีกมันน่าตำหนิจริง
3: ๆใช่ยังไม่สำนึกอีกน่าตำหนิจริง
1: ๆเมื่อไหร่ท่านจะเลิกพูดตามเราสักทีเนี่ย
3: ใช่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: พื่อให้ภิกษุผู้ว่าญาติได้เห็นโทษของการดื้อรั้นจะได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเสียทีด้วยความดื้อดึงสอนยากของท่านทำให้ท่านถูกงูกัดถึงแก่ความตายหากท่านไม่ละทิ้งนิสัยนี้ชาตินี้ท่านก็คงต้องพบจุดจบไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วท่านจงฟังเถอะเราจะเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของท่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้บรรลุเห็นทางธรรมเสียที
1: เวลกาชาติในแคว้นกาสีมีครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเกิดล้มป่วยลงยากที่จะรักษาสมาชิกในครอบครัวต่างอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ
2: โอ้นายท่าน
3: ท่านพ่อท่านจะจากข้าไปนะท่านต้องไม่เป็นอะไรนะท่านพ่อ
0: เมื่อผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงบุตรชายเศรษฐีก็ได้จัดพิธีศพให้บิดาตามประเพณี
4: แม้บิดาของเราจะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดแต่สุดท้ายก็มิสามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะเก็บรักษาทรัพย์เหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใด

0: บัณฑิตบุตรเศรษฐีได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกมาแจกเป็นทานให้กับผู้ยากไร้เหลือไว้เฉพาะอาภรณ์ติดตัวกับเครื่องบริขารเพื่อไว้บำเพ็ญเพียรเท่านั้น
1: ท่านบัณฑิตช่างมีน้ำใจแท
2: ้ๆขอให้เจริญเจริญเถอะพ่อหนุ่ม
0: หลังจากนำทรัพย์สมบัติแจกจ่ายหมดแล้วบุตรเศรษฐีก็นำบริวารมุ่งสู่ป่าใหญ่แดนหิมพานต์เพื่อประพฤติพรหมจรรย
3: ์โอ้ยปวดหลังจังเราจะเดินไปไหนกันเนี่ย
2: ท่านอย่าบ่นนักเลยนะท่านน่าจะดีใจนะท่านจะได้ละความวุ่นวายเสียที
3: จริงสินะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราหมกมุ่นอยู่แต่กับโลกีแต่ว่าโลกีนี่คืออะไรเหรอ
2: ทิ้งไว้ในป่าดีไหมเนี่ย
0: บัณฑิตโยมได้ถือเพศเป็นฤาษีเพียรภาวนาจนบรรลุธรรมอภิญญาจนมีผู้เลื่อมใสถือบวชติดตามเป็นศิษย์มากมาย
4: ข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยเถอะโปรดชี้แนะไอ้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมด้วยเถิด
5: ข้าพเจ้าเองอ่ะก็เอาด้วยคนเพราะข้าพเจ้าก็อยากบรรลุธรรมบ้างเหมือนกัน
4: อย่ามาเรียนแบบข้าได้ไหมข้าพูดก่อนนะ

0: ได้ช่วยกันสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าหิมพานต์อย่างสงบ
1: โอ้ช่างสงบเงียบจริงๆขอนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักหน่อยเถอะ
2: ข้าก็เอาด้วยคนข้าอยากนั่งสมาธิด้วย
1: เมื่อไหร่จะเลิกเรียนแบบข้าสักทีเนี่ยเบื่อจริงๆเลย
0: อยู่มาวันหนึ่งสิบฤาษีวัยหนุ่มได้พบลูกงูพิษที่เลื้อยเข้ามาในบริเวณอาสมก็เกิดความรักเอ็นดูมันขึ้นมา
3: ลูกงูช่างน่ารักเหลือเกินดูสิเลื้อยบิดไปบิดมาน่าเอ็นดูวิชูคอได้ด้วยฉลาดจริงๆเลยเก็บไปเลี้ยงไว้ดีกว่าไปอยู่ด้วยกันนะเจ้างูน้อยข้าจะเลี้ยงเจ้าอย่างดีเลย
4: อย่าเชื่อนะงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องหรอกอันตรายนะเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะ
3: อ้าวนี่บ้านเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่นะเอ๊ข้าตั้งชื่อให้เจ้าด้วยดีกว่าชื่ออะไรดีเจ้าอยู่ในไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เวลุกะเอาเป็นชื่อเวลุกะก่อนแล้วกันนะเลื้อยเข้าไปดีๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นวิน่าเอ็นดู
1: ข้าว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าเลี้ยงไว้เลยระวังเถอะเลี้ยงงูพิษไว้สักวันมันจะทำร้ายเจ้า

0: ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าอย่าเลี้ยงไว้เลยนะ
1: เลี้ยงแบบคำพูดข้าอีกแล้วเมื่อไรอ่ะเจ้าจะนึกบทเองได้สักทีเนี่ยเออ
2: ท่านดูเจ้าเวลุกะของเราสิน่ารักน่ารักยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเหมือนข้าใช่ไหม
1: หน้ากลัวจะตายไม่เห็นจะน่ารักเลยเนาะท่านว่ามะอ้าวที่ตอนจะให้พูดตามเราไม่อยู่เสียลมจริงๆ
3: เจ้าหนุ่มขึ้นชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ปล่อยมันไปเสียเถอะเจ้าเชื่ออาจารย์เถอะนะ
2: โธ่อาจารย์มันเชื่องจะตายข้าเลี้ยงมันอย่างดีมันก็ต้องรักข้าสิไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อย่าคิดมากเลย
3: เจ้านี่ช่างว่านอนสอนยากซะจริงๆอนิจจาไว้ใจงูพิษเช่นนี้ก็ระวังให้ดีเถอะเจ้า
2: โอ้ยอาจารย์งูพิษที่ไหนกันเล่าข้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กพิษมันหายไปหมดแล้วอาจารย์ดูสิมันรักข้าจะตาย
4: แล้วสิทธิ์ผู้ดื้อรั้นก็มิฟังคำตักเตือนจากใครยังเลี้ยงดูเวลุกะต่อไปจนวันเวลาผ่านไปเมื่อฤดูแล้งเวียนมาถึง
2: เอ้านี่อาหารของเจ้ากินให้อิ่มนะข้าจะต้องเข้าป่าไปหาอาหารมาเก็บไว้ฮะไปตั้ง3วันแน่ข้าคงคิดถึงเจ้าแน่เลยระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าอย่าดื้อนะแล้วข้าจะหาของอร่อยๆมาฝากเจ้านะ
1: อ้าวล่ำลากันอยู่นั่นแหละสายมากแล้วตามมาเร็วๆเข้า
0: ท่านจะเอ็ดมันทำไมบอกมันดีๆก็ได
1: ้อย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนข้าได้ไหมขัดใจจริงๆนะ
0: อ้าวจะเอายังไงกันแน่เนี่ยพอคิดบทได้เองก็จะให้พูดตาม
2: เวลุกะข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆนะจ๊ะงูน้อยของข้า
4: สิทธิ์หนุ่มตามขบวนสิทธิ์คนอื่นๆไปหาผลไม้ในป่าด้วยความจำใจในใจก็เฝ้าคิดถึงลูกงูเวลุกะอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลา3วันที่เขาไม่อยู่เวลุกะของเขาจะกินอยู่อย่างไรยิ่งเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น3วันผ่านไปพวกฤาษีและสิทธิ์หาของป่าได้มากพอจึงพากันกลับ
2: เย่กลับอาสมกันสักทีป่าเนี่ยเวลุกะคงรอข้าจะแย่แล้ว
1: อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยพวกข้าเก็บของด้วย
0: ใช่อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยเก็บของ
1: ดีมากพูดตามข้าอย่างนี้แหละเออดี
5: สองคนนี้มันจะไม่พูดกับคนอื่นเลยหรือไงเนี่ยเล่นลับมุกกันอยู่สองคนดูสิข้าไม่เด่นเลย
2: เวลุกะลูกรักข้าจะไปหาเจ้าแล้วนะพวกท่านตามข้ามาเร็วๆสิ
1: ข้าไม่ได้ลงไฟแรงเหมือนเจ้านี่โอ้ยเมื่อยจังเลยพักก่อนดีไหมท่าน
0: ท่านอย่าถามข้าสิข้ามีหน้าที่ตามท่านอย่างเดียว
5: นั่นพูดเป็นสองคนละ
2: นี่น้องเขียดนี่น้องกบโอ๊ะเจ้ากิ้งก่าอีกไปเป็นอาหารของเวลุกะข้าซะดีๆอ้วนๆอย่างเนี้ยลูกข้าชอบ
0: ข้าว่าจะเก็บไปเลยป่านเนี้ยเวลุกะของเจ้าคงหนีหายไปแล้วล่ะ
1: ใช่คงหนีหายไปแล้วล่ะ
2: พวกท่านอย่ามาพูดให้ข้าใจเสียได้ไหมลูกข้าต้องอยู่รอข้ากลับมาแน่ๆเวลุกะจ๋าข้ามาแล้วจ้าออกมาดูซิข้ามีอาหารมาฝากเจ้าเยอะแยะเลยออกมาเร็วไหนไม่เจอกันตั้ง3วันคิดถึงจังเลยขอดูหน้าหน่อย
4: ธรรมชาติของงูพิษคือเลี้ยงไม่เชื่องยิ่งหิวยิ่งดุร้ายเวลุกะถูกขังอยู่

0: ในกระบอกไม้ไผ่3วัน3คืนทั้งหิวทั้งโกรธไม่เหลือร่องรอยของงูเชื่องแสนน่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อไม้ไผ่ถูกเปิดออกมันก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วชกเข้าที่ดวงตาของสิบหนุ่มผู้เป็นคนเลี้ยงมันมาอย่างโหดเหี้ยม
1: โอ้ยเวลูกะลูกรักเจ้ากัดพ่อทำไมโอ้ยข้าสาวเจ้ามาเลี้ยงหาอาหารให้เจ้ากินนะปล่อยปล่อยปล่อยข้าโอ้ยโอ้ย
0: ด้วยความหิวเวลูกะพุ่งตัวออกมาทำร้ายสิบหนุ่มที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กด้วยความโกรธอนิจจานี่แหละผิดย่อมไว้ใจไม่ได้
1: ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยโอ้ยโอ้ย
0: จากงูน้อยแสนน่ารักกลายเป็นงูพิษที่ดุร้ายเวรุกะฉกฝังเขี้ยวลงที่ดวงตาของผู้มีพระคุณปล่อยน้ำพิษจนสิบหนุ่มมือสีสะท้านไปทั่วร่างล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทันทีมูพิษก็คือมูพิษอย่างไรเสียมันก็คงไม่ลืมสัญชาตญาณไปได้นี่แหละโทษของการดื้อรั้นที่ว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังคำตักเตือนจากใครสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอนาถหากสิบหนุ่มผู้นี้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเหล่าฤาษีคนอื่นสักนิดเขาก็คงไม่ต้องมาจบชีวิตด้วยอายุเพียงเท่านี้โยอัตถกามสะหิตานุกัมปิโนโอวัชมาโนนกโรติสาสะนันเอง

ถ้าการวาระนั้นศิษย์ผู้ดื้อรั้นเกิดมาเป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากฤาษีบริวารเกิดมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้บริสุทธิ์หมดจดห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้มีมหากรุณาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราทุกคนเจริญพรนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนนะคำวันนี้ก็เติมบุญกันอีกหนึ่งวันนะฟังธรรมนะเติมบุญเติมปัญญาของเรานะเราจะได้มีความเห็นที่ตรงตามความตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความจริงของโลกและชีวิตนะเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่เรียนเรื่องนิพพานพบสามโลกกันนะวันนี้ก็เรียนเรื่องที่เกิดขึ้นในพบสามนะก็คือวันนี้จะคุยเรื่องวันถวายพระเพลิงพระบรมสารีริกธาตุวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือว่าวันที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุวันแรกนั่นแหละนะเพราะว่าพอถวายพระเพลิงเสร็จก็เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุนะเกิดขึ้นทีนี้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นในภพสามนะมันยังไม่ได้ไปพูดถึงนิพพานกับโลกันใช่ไหมเพราะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเราเรียนเรื่องนิพพานพบสามโลกกันทีนี้เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยวันพระใช่ไหมเมื่อวานวันพระซึ่งเมื่อวานนั้นน่ะมันก็คือเป็นวันอัฐมีบูชานะอัฐมีบูชาวันพระที่เราเรียกกันว่าวันอัฐมีบูชานะซึ่งเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือวันพระหลังจากวันวิสาขบูชานะวันพระถัดจากวันวิสาขบูชานะชื่อทางภาษาในวันสำคัญวันนั้นเขาเรียกวันอัฐมีบูชานะวันถวายพระเพลิงนะพระพุทธสรีระนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอย่างที่เราเห็นในสไลด์นี้นะสไลด์ยังไม่ขึ้นเนาะเอาละแล้วก็ทีนี้วันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของวันอัฐมีบูชานั้นหรือวันถวายพระเพลิงพระสรีระพระสัมมาเจ้านั้นเอาเรื่องใดมาเป็นประเด็นบ้างนะคุยเป็นประเด็นบ้างก็เป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชานะแล้วก็เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงนะก็คือหลักวันที่พุทธเจ้าปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วก็ถัดจากวันปรินิพพานเนี่ยก็7วันนะถวายพระเพลิงแล้วก็สถานที่สำคัญนะสถานที่สำคัญที่ในการถวายพระเพลิงก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์นะแล้วก็4เหตุการณ์อัศจรรย์ในวันถวายพระเพลิงแล้วก็จะคุยประเด็นที่5ธรรมะที่ได้จากวันอัฐมีบูชาแล้วเราควรจะนึกถึงอะไรนะส่วนวันนี้ยังข้อ6นี้ยังไม่คุยวันนี้นะการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุการแบ่งพระธาตุเนี่ยคงยังไม่พูดถึงนะเราไปดูความหมายเดี๋ยวไปดูความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชาก่อนนะความหมายและความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นมีอะไรบ้างนะนิยามของวันอัฐมีบูชานะวันถวายพระเพลิงนะวันอัฐมีบูชาก็จำง่ายๆว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชน

นระลึกถึงเหตุการณ์การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายที่ไหนจำสักนิดนึงชื่อสถานที่ถวายพระเพลิงนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชื่อมกุฏพันธนะเจดีนะอ่านอย่างนี้นะมกุฏพันธนะเจดีอยู่ที่เมืองกุสินารานะหลังจากที่พุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้ว8วันคือ นับวันที่8อ่ะนะอย่างถ้าปีนี้เดือนกรกฎาคมวันที่31ใช่มั้ยวันวิสาขาบูชานะวิสาขาบูชานี่กี่ค่ำนะวิสาขาบูชาวันวิสาขะขึ้นกี่ค่ำ15ค่ำนะต้องจำได้นะเดือนอะไรเดือน6วันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำเดือน6นะต้องถามนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้จริงๆก็ไม่น่าจะพลาดนะไม่น่าจะพลาดนะก็ที่ถามเพราะว่าถามนักเรียนหลายโรงเรียนเพิ่งอบรมเด็กไปด้วยวันนี้นะเมื่อวานอบรมเด็กก็เหมือนกันทุกโรงเรียนวันวิสาขบูชามันเป็นเดือนอะไรลูกเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งทุกโรงเรียนนะจะมาฆะจะอาสาฬหะวันเป็นเดือน12หมดนะแต่พอถามบอกวันวาเลนไทน์วันที่เท่าไหร่ลูก14กุมภาได้จำได้แม่นเลยนะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงอ่ะนะเรื่องจริงที่พูดกันนะนะก็นับไปวันเพ็ญเดือนวันเพ็ญเดือน6นะ15ค่ำเดือน6ก็เดือนพอ15ค่ำแล้วก็มาขึ้น15ค่ำแล้วก็มาแรม1ค่ำแรม2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำเนี่ยวันที่8แรม8ค่ำนะเป็นวันที่ถวายพระเพลิงทีนี้การถวายวันถวายพระเพลิงนั้นน่ะคำว่าอัฐมีมาจากไหนนะอัฐะนะเราจำง่ายอัฐะแปลว่าแปลกนะอัฐมีหมายถึงวันแรม8ค่ำนะคือเรียกว่าวันการบูพอมารวมการบูชาเนี่ยคือการบูชาในดิถีเพน8ค่ำนะเอาวันแรมเอาวันเอา8เนี่ย8ค่ำเนี่ยนะแรม8ค่ำเนี่ยมาเป็นชื่อวันนะแต่ถ้าวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเนี่ยเอาชื่ออะไรมาเป็นชื่อวันบูชาการบูชาในวันวิสาขะการบูชาในวันอาสาฬหการบูชาในวันมาฆบูชาอย่างเงี้ยเอาชื่ออะไรชื่อเดือนนะเอาชื่อเดือนนะวิสาขะเป็นชื่อเดือนที่6ของชื่อเดือนอินเดียอาสาฬหเป็นชื่อเดือนที่8ของเดือนอินเดียมาฆบูชาเป็นชื่อเดือนที่3ของเดือนอินเดียนะก็คือเกี่ยวกับชื่อดาวนะก็เอามาตั้งเป็นชื่อเดือนแต่อัฐมีบูชาไม่ใช่การบูชาในวันเพ็ญเดือน8นะอัฐมีบูชาเป็นกะดิถีการบูชาในดิถีเพ็ญดิถีเพ็ญวันที่8อ่ะแรม8ค่ำนะแรม8ค่ำจำว่าแรม8ค่ำแรม8ค่ำหลังวันวิสาขบูชานะหลังวิสาขบูชาวิธีจำนะซึ่งจริงๆก็คือเมื่อวานนั่นเองนะในปีนี้นะในปีนี้คือเมื่อวานนะทีนี้วันอัฐมีบูชานั้นนะแรม8ค่ำลืมบอกว่าเดือน6นะไม่ใช่เดือน8อีกเดี๋ยวจำผิดแรม8ค่ำเดือน6นะ15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชาพอแรม8ค่ำเดือน6ก็คือวันอัฐมีบูชานะทีนี้ในวันอัฐมีบูชานั้นน่ะนอกจากว่านะนอกจากว่าจะเป็นวันที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาเจ้าซึ่งจะเกี่ยวเนื่องคาบเกี่ยวกับวันปรินิพานของพระสัมมาเจ้าแล้วนั้นน่ะจริงๆแล้วหลังจากที่พอวันนั้นๆน่ะ7วันเนี่ยนะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญนะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันประสูตรนะเราก็นึกได้เลยว่าพุทธเจ้าประสูตรในวันเพ็ญเดือน6นะไม่ใช่เดือน12นะวันเพ็ญเดือน6นะพอวันเพ็ญเดือน6ผ่านไปพุทธเจ้าประสูตรได้กี่วันพุทธมารดาท่านก็สวรรคต7วันนะพอ7วันก็พุทธมารดาก็ดุสิตบุรีนะไปเป็นท้าวสัตตดุสิตนะเป็นท้าวสัตตดุสิตปกครองภพอยู่เพราะตอนนั้น

พระโพธิสัตว์ก็ลงมาแล้วนะลงมาในครรภ์ของพุทธมารดาพอให้กำเนิดเสร็จก็กลับขึ้นไปนะก็เป็นวันที่เรานึกถึงพุทธมารดาได้นะวันอัฐมีบูชาเนี่ยก็นึกถึงพุทธมารดานะแล้วก็วันที่ระลึกถึงการประทับนั่งเสวยมิตรสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครบ7วันคือพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเพ็ญเดือน6เช่นเดียวกันเนาะในเพ็ญเดือน6แล้วพุทธองค์ก็นั่งเสวยมิตรสุขใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อเนี่ยอีก7วันนะค่อยเสวยมิตรค่อยพับย้ายที่ต่างๆนะ49วันนั้นน่ะนะตรงนั้นในเรื่องของการเสวยมิตรสุขนะแต่ว่าท่านนั่งประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อ7วันตรงนั้นเราก็นึกได้นะแล้วก็วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี่นะก็คือเมื่อวานนึกได้3อย่างนะวันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันประสูตินะก็คือไปนึกถึงพุทธมารดานะว่าเป็นวันที่พุทธมารดาท่านเสด็จกลับดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนะดุสิตบุรีนะแล้วก็พอนึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้นะก็นึกถึงว่าท่านประทับนั่งครบ7วันนะประทับนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังตรัสรู้เสวยมิตรสุขครบ7วันแล้วก็พอวันปรินิพพานนะก็นึกถึงได้ว่าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าวันพระ8ค่ำวันพระแรม8ค่ำหลังวันวิสาขบูชานั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ตามลำดับอย่างนี้ได้นะคราวนี้แล้วทำไมต้องนึกอัฐมีบูชาเนี่ยมันมีความสำคัญในพุทธศาสนาอย่างไรนะในอัฐมีบูชานะต้องนึกเพราะว่ามีความสำคัญอย่างนี้นะมีความสำคัญว่าวันรำลึกถึงพระพุทธคุณนะคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพัฒนเจดีย์หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้นับ8วันนี่เรียก7วันกัน8วันก็ได้นับนะแต่จำให้แม่นว่าแรม8ค่ำนะแรม8ค่ำเดือน6หลังวันวิสาขบูชานะนับไปนะแล้วก็อันนั้นก็คือต้องนึกเพราะว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการระลึกถึงพระคุณนะพระคุณของพุทธองค์มีคุณแล้วก็เรานึกถึงวันที่เกี่ยวข้องกับพุทธองค์ได้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องพุทธองค์นะถ้าเรามีความซาบซึ้งต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องคล้ายๆเหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้ถ้าพูดง่ายๆนะแฟนพันธุ์แท้พระพุทธเจ้าถามอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่รู้ต้องต้องศึกษาต้องแบบขนขวายหาความรู้อ่ะนะไม่งั้นก็จะไม่ได้ขนขวายหาความรู้อ่ะนะอันที่2เนี่ยนะอันที่2การแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงนะในพุทธศาสนาเราเนี่ยนะในพุทธศาสนาเราในวันนี้นะวันนี้เนี่ยจะต้องพระเราเนี่ยเวลาอัฐมีบูชาเนี่ยก็จะยกเรื่องของความไม่เที่ยงขึ้นมาแสดงเพราะเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนแล้วก็นึกถึงได้ง่ายนะนึกถึงได้ง่ายนะนึกถึงได้ง่ายก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยแม้เป็นพระสัมมาเจ้าท่านก็ยังต้องเป็นไงนะมีความเกิดขึ้นแล้วท่านก็ดับไปเป็นธรรมดาคือมีการเสด็จดับขันธปรินิพพานนะก็ไม่ได้อยู่ตลอดแม้พระองค์มีอานุภาพมากก็ต้องเสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือนึกถึงความเป็นอนิจจังได้ง่ายนะเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงนะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อมานะในหัวข้อที่2เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงเนาะเหตุการณ์ปรินิพพานสู่การถวายเพลิงวันนี้ไม่มีหน้าพระอาจารย์เล็กๆไว้บน PowerPoint นะต้องสลับหน้าพระอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวคนทางบ้านได้ดูไม่เห็นหน้าพระอาจารย์เห็นแต่ PowerPoint เหตุการณ์จากปรินิพพานสู่การถวายพระเพลิงนะในตอนที่2นะในช่วงที่2หัวข้อที่2ในเรื่องนี้ก็คือการจะปรินิพพานไปสู่การถวายพระเพลิงเนี่ยก็มาย้อนนะมาย้อนตอนปรินิพพานสักหน่อยนึงนะตอนที่พุทโธปรินิพพานจำได้ไหมเนี่ยตอนปรินิพพานนะตอนปรินิพพานนั้นทวนหน่อยนะทวนสถานที่ตอนปรินิพพานนะก็ใต้ต้นสาระคู่เนาะ

พระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นสาระคู่นะใต้ต้นสาระคู่ตรงนั้นเราเรียกว่าสาระวโนทยานใช่ไหมเรียกว่าสาระวโนทยานอยู่ที่เมืองอะไรขอให้จำได้ไหมปรินิพพานอยู่ที่กุสินาราใช่ไหมเมื่อพระองค์ปรินิพพานที่กุสินารานะถ้าสาระที่ปรินิพพานนี่สาระวโนทยานนะแล้วถ้าประสูติอะไรสวนลุมพินีสวนลุมพินีวันนะป่าสวนลุมพินีสวนลุมพินีเป็นสวนเป็นป่าสาระเหมือนกันเป็นไม้สาระเหมือนกันไงตอนประสูติที่ใต้ต้นสาระปรินิพพานก็ใต้ต้นสาระแต่ต้นสาระเป็นคู่นะเรียกว่าสาระวโนทยานอยู่ที่กุสินาราแต่ถ้าตอนประสูติอยู่ที่ไหนระหว่างทางระหว่างเทวทหะกับกบิลพัสนะแคว้นสักกะนะอันนี้เมืองกุสินาราอยู่แคว้นมัลละนะอยู่แคว้นมัลละแล้วก็ในวันที่พระองค์ปรินิพพานนั้นน่ะโอวาทสุดท้ายนะพระองค์ก็แสดงโอวาทสุดท้ายคือปัจฉิมที่เราเรียกกันว่าปัจฉิมโอวาทนะปัจฉิมโอวาทคือท่านให้ยกขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทให้เห็นเธอพึงเนี่ยสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมนะด้วยความไม่ประมาทเถิดถ้าว่าโดยข้อความอย่างนั้นนะท่านสั่งเสียไว้นะตั้งแต่ปฐมเทศนาจนถึงคำสอนก่อนคำสอนสุดท้ายเรียกสั่งสอนพอจะปรินิพพานปุ๊บคำสุดท้ายเรียกคำสั่งเสียสั่งเสียว่าเธอจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและประโยชน์ตนคืออะไรที่ท่านสั่งว่าเธอจงทำอย่าโดยความไม่ประมาทประโยชน์ตนคืออะไรและประโยชน์ท่านคืออะไรประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ตนก็คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8นะเธอเนี่ยบอกเธออย่าประมาทนะปัจฉิมวาทเธออย่าประมาทนะเธอจงทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือเธอจงเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทนะเพราะเป็นทางที่จะทำให้เธอพ้นทุกข์ได้เป็นทางที่จะทำให้เธอดับไฟคือให้มันสิ้นเชื้อแห่งการเกิดได้เป็นทางที่จะทำให้เธอไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะและจะต้องมาเจออะไรความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าความพิไรรำพันพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างเงี้ยนะทีเนี้ยแล้วประโยชน์ท่านน่ะเมื่อกี้ประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนให้เจริญมรรคมีองค์8ส่วนประโยชน์ท่านน่ะประโยชน์ท่านก็คือเธอจงไปประกาศมรรคมีองค์8เนี่ยนี่คือประโยชน์ท่านนะก็ไปบอกมรรคมีองค์8ให้เขารู้นะไปบอกมรรคมีองค์8ให้เขารู้เนี่ยหรือในศัพท์ที่เราใช้คำว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์และประกาศพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์แปลว่าหนทางอันประเสริฐพรหมะนะประเสริฐจรรยาหนทางหนทางประเสริฐนะหนทางประเสริฐในที่นี้หมายถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะมรรคมีองค์8จะกล่าวโดยย่อหรือกล่าวโดยขยายความก็ว่ากันไปเพราะในวันที่พระองค์ปรินิพพานนั่นเองก็เหมือนกันพระองค์ก็ได้ตอบสุภัททะนะสุภัททะปริภาชกคือสุภัททะที่เป็นปริภาชกเดิมและเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระสัมมาเจ้าแต่ว่าท่านไม่ได้บวชให้แบบเอหิภิกขุปสมัทานนะแต่ว่าเป็นสาวกที่ทันพระพุทธเจ้าและบรรลุธรรมทันพระพุทธเจ้าก็คือให้พระอานนท์จัดการบวชให้พอบวชแล้วท่านก็เร่งไปทำความเพียรจนบรรลุธรรมอ่ะนะทีนี้ก่อนที่จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในจนกระทั่งไปบวชบรรลุธรรมเนี่ยสุภัททะเนี่ยมาถามพระเจ้ามีคำถามข้อหนึ่งถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าครูทั้ง6อ่ะนะคือในยุคนั้นก็มีครูดังๆในโลกศาสนาครูทั้ง6อ่ะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะมาถามพุทธเจ้า แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะแล้วพุทธเจ้าก็ตอบว่าศาสดาใดศาสนาไหนไม่มีอริยมรรคมีองค์8พระอรหันต์ไม่มีใ

ศาสนานั้นเนี่ยก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่ได้สอนไม่ได้รู้เรื่องมรรคมีองค์8ไม่ได้สอนเรื่องมรรค8อ่ะก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่สามารถหมดกิเลสได้นะไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในปัจฉิมวาทที่เรานึกถึงคำสอนท่านให้ไม่ประมาทในความเสื่อมของสังขารแล้วให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้มาก แล้วถ้าจะอนุเคราะห์ชาวโลกก็คือหาวิธีการทำอย่างไรให้เขาได้ยินมรรคมีองค์8ได้ศึกษาและปฏิบัติมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยนะเออเนี่ยคือการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าในวันที่พุทธเจ้าในการถวายพระเพลิงพระเจ้าหรือที่เรียกวันอัฐมีบูชานั้นน่ะก็ธรรมะสำคัญก็คือแสดงธรรมพระแสดงธรรมเรื่องของความไม่เที่ยงเห็นไหมเออความไม่เที่ยงนะซึ่งเป็นหลักอนิจจัง คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงอ่ะทำไมแสดงวันอัฐมีบูชาตรงเนี้ยเพราะว่าเรียกว่า สิ่งที่จะได้เห็นเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้าย เป็นชิ้นสุดท้ายคือหลังคือพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วเนี่ยพอปรินิพพานนี่ยังเหลือสรีระนะ เหลือสรีระทีนี้พอ วันอัฐมีบูชาเนี่ยพอถวายพระเพลิงสรีระแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุแล้วนะก็พระสรีระของพระองค์ก็ดับไปนะแต่เหลือพระสรีริกธาตุอยู่ยังอยู่นะแล้วพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีการเสื่อมสลายหายไปไหมมีไหมมีไหมพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เกิดเขาใช้ศัพท์คำว่าอันตรธานธาตุก็จะหายไปนะก็จะหายไปหายไปตอนไหนหายไปตอนที่คำสอนของพุทธเจ้าหายไปแล้วไม่เหลือสักคาถาแล้วนะคือไม่มีคนสนใจไม่มีคนฟังแล้วไม่มีใครเคารพบูชาแล้วนะก็จะเกิดการประชุมรวมของพระบรมสารีริกธาตุมารวมกันนะที่อยู่ที่เราเอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ต่างๆนะเราเอาไปหรือว่าอยู่ในน้ำอยู่ในตรงไหนก็ตามก็จะมารวมกันพอรวมกันเสร็จแล้วก็สลายหายไปนะเพราะว่าไม่มีเหตุที่ต้องอยู่แล้วไงนะแต่ถ้ายังคือตอนนี้เราก็เป็นไงตอนนี้เราเกิดทันพระพุทธเจ้าไหมไม่ทันเราไม่ทันได้เห็นพระสรีระของพระสัมมาเจ้าถูกไหมวันถวายพระเพลิงเราก็ไม่อยู่ถูกไหมไม่ทันนะแต่เราทันอะไรทันคำสอนทันคำสอนพระสัมมาเจ้าเมื่อมีคำสอนนั่นแหละสิ่งที่เราเห็นที่เป็นตัววัตถุอะเมื่อยังมีคำสอนอยู่อะคือพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์แทนของพุทธเจ้านะซึ่งพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้นั่นแหละว่าพอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเป็นสิ่งที่ควรเอาไปทำพระสถูปเจดีย์แล้ววางไว้ในทางสี่แพร่งก็คืออยู่ตรงกลางสี่แยกถ้าพูดภาษาบ้านๆนะคือให้ใครมาใครไปก็มาไหว้มากราบมานึกถึงพระองค์ได้นะซึ่งก็เนี่ยตรงนี้เราก็สร้างกันคึกคักอยู่นะตอนนี้นะองค์พระเจดีย์นะพยายามสร้างแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็ตั้งมาหลายจังหวัดแล้วนะเริ่มทำกันแล้วเนี่ยโอ้ตั้งแต่มีระยองชัยนาทนะแล้วก็ที่ตอกเสาเข็มกันไปที่ปราจีนนะที่อำนาจเจริญนะแล้วก็พัฒนานิคมที่ลำปางอำเภอเถินนะแล้วเดี๋ยวจะไปฝางอีกนะโอ้ก็เยอะเลยสระบุรีก็เตรียมอยู่นะหลายที่นะภาคใต้ก็มีที่สะเดานะองค์พระเจดีย์ต่างๆเนี่ยที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะตรงเนี้ยแต่ว่าอย่างที่ว่ามาก็คือว่าในการปรินิพพานก็ตามหรือวันอัฐมีบูชาก็ตามนั้นน่ะสิ่งที่จะต้องนึกเป็นสิ่งสำคัญก็คือความเกิดขึ้นและดับไปอ่ะนะหรือว่ามันไม่มีอะไรตั้งอยู่ถาวรนะแล้วก็ต้องให้เกิดความสังเวชคำว่าสังเวชหรือสังเวชะเนี่ยหมายถึงว่ามันเข้าไปเป็นปัญญาที่เข้าไปเกิดความรู้สึกว่าเออแม้พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอานุภาพมากขนาดนั้นท่านก็ดับขันธปรินิพพานนะแล้วพุทธสรีระของพระองค์ก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอด
นะมีเหลือเพียงพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์

นะส่วนว่ากำลังทวนย้อนพุทธประวัติปณิพานอยู่นะในวันปณิพานนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะเกิดขึ้นในวัน15ค่ำเดือน6วันเพ็ญเดือน6นะตรงนี้พอทวนกลับมาทีนี้เมื่อทวนถึงตอนปณิพานแล้วเดี๋ยวเราทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งนะทวนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งนะดูวันนี้มีเพลงมั้งมีเพลงมีภาพมีพูดวันนี้มีเพลงสักหนึ่งเพลงพุทธประวัติคือตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งความปรารถนานะมาทวนจนกระทั่งเดี๋ยวปรินิพพานพูดไปแล้วก็จะได้เป็นรอยต่อส่งต่อถึงช่วงที่จะไปถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ

นี่ย้อนทบทวนตั้งแต่วันที่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะคือก่อนที่จะปรินิพพานแล้วก็ถวายพระเพลิงนะถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการจะเป็นพระพุทธเจ้านะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นจาก

มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่ยที่ประสบทุกข์หรือมีเหตุใดสักอย่างหนึ่งนะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะแล้วอยากแสวงหาทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วถ้าเจอทางแห่งการพ้นทุกข์แล้วจะบอกให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยคิดอย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เริ่มแสวงหาทางได้เจอคนที่บอกทางได้เรียนรู้ได้ต่างๆนะเป็นเวลาอย่างน้อย20ประสงค์ไขเศษมหากัปนะคือพระเจ้ามีประเภทปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยธิกะปัญญาธิกะก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปสัทธาธิกะ40ประสงค์ไขแสนมหากัปแล้วก็วิริยธิกะ80ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างเงี้ยนะน้อยสุดก็ปัญญาธิกะเนี่ย20ประสงค์ไขแสนกับเศษอีกแสนมหากัปที่ศึกษาหาความรู้สั่งสมความรู้ในการพ้นทุกข์ผ่านพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์หลายๆพระองค์มานะหรือเราเรียกว่าในระหว่างนั้นเรียกว่าการสร้างบารมีสร้างบารมีทั้ง10ทัศนั่นแหละนะเราก็จะเห็นแต่ในภาพพุทธประวัตินั้นเราจะเห็นว่าชาติแรกท่านตั้งความปรารถนาในมหาสมุทรนะอย่าไปจำสับสนว่าเป็นชาติที่เป็นพระมหาชนกนะพระมหาชนกนั้นชาติหลังๆละยิ่งด้วยวิริยะบารมีว่ายน้ำในมหาสมุทรเหมือนกันแต่อันนี้ว่ายน้ำแบกมารดานะแบกบรรดาแล้วก็พอบารมีเต็มท่านก็ไปเป็นเท้าสัตตดุสิตคือชาติสุดท้ายก่อนจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าน่ะบารมีเต็มแล้วก็ไปรอเวลาบนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นเท้าสัตตดุสิตใช่ไหมพอพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเทวดาทูลราธนาลงมาก็มาประสูติพอประสูติปุ๊บเป็นพระเจ้าเลยไหมยังนะยังไม่เป็นยังแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยบารมีท่านมากนะแล้วก็สติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่ตลอดนะเสด็จลงสู่ครรภ์อยู่ในครรภ์ออกจากครรภ์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ระลึกรู้ได้เพราะได้ระลึกรู้อย่างนั้นปุ๊บก็รู้ว่าเกิดมาทำไมเดิน79ปุ๊บก็ชูนิ้วเลยบอกเราเป็นเลิศเราเป็นเอกในโลกเกิดมาครั้งพบนี้พบสุดท้ายนะแต่คราวหลังทำไมลืมไม่รู้นะเออเนี่ยวัฏสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นั่นแหละจนกระทั่งออกบวชอ่ะนะออกบวชเสร็จแล้วก็สั่งสอนเลยมานะสั่งสอนเลยมาจนปรินิพพานแล้วก็จะถวายพระเพลิงทีนี้ในการอัญเชิญเนาะมาสู่ทวนจากปรินิพพานแล้วนะในวันปรินิพพานเนาะปรินิพพานเนี่ยก็คือพุทธองค์ก็ให้พุทธโอวาทนะให้ปัจฉิมโอวาทนะภิกษุก็แวดล้อมอยู่ให้ปัจฉิมโอวาทปัจฉิมโอวาทตอนนั้นเนี่ยพระเถระผู้ใหญ่ตอนนั้นใครอยู่บ้างนึกภาพนึกออกมั้ยนึกชื่อออกมั้ยตอนที่นั่งแวดล้อมพุทธเจ้าอยู่นะพอนึกออกไหมที่สาราวโนทยานนะมีพระอานนท์อยู่ไหมเออพระอานนท์อยู่แล้วก็มีอีกองค์หนึ่งพระอนุรุทธะจำได้ไหมพระอนุรุทธะแล้วพระมหากัสสปะอยู่ยังตอนนั้นยังไม่อยู่นะพระอานนท์อยู่พระอนุรุทธะที่เป็นเลิศทางที่พระเจ้าจักขุนะก็คือเห็นขณะในการที่พระองค์เนี่ยเข้าฌานออกจากฌานแล้วก็ขณะจิตปรินิพพานน่ะนะตามเห็นได้นะพระอนุทาท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่นะในตอนนั้นแต่ตอนท่านออกบวชอ่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ไหมตอนออกบวชจำตอนท่านออกบวชได้ไหมนะตอนออกบวชท่านมีบุญมากนะมีบุญมากแล้วก็เป็นคือเป็นเจ้าชายอ่ะใช่ไหมเป็นเจ้าชายพระอนุทก็เป็นเจ้าชายแต่พระอนุทันนี่เป็นเจ้าชายก็เจ้าชายมีพี่ชายจำเรื่องขนมปูเวได้ไหมขนมไม่มีนะอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมากเลยนะเจ้าแล้วก็อยู่ในตระกูลกษัตริย์นะแล้วก็แม่ก็เลี้ยงดีรักมากใช่ไหมให้ในชีวิตนี้ไม่เคยประสบคำว่าไม่มีเลยโอ้โหดีไหมแหมพระอาจารย์เสกสรรก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยนะมีทุกอย่างวะเนี่ยมีทุกอย่างนะนะบางทีเราก็อยากจะมีบุญกันบ้างนะมันก็คงจะดีนะสมมติว่าตอนนี้จำเป็นต้องใช้เงินอย่างนี้มันไม่มีนะเทวดาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ๆก็เข้ามาในบัญชีอะไรเงี้ยแล้วก็

ิดมาในซองอะไรเงี้ยนะเหมือนพระอนุรุทธะใช่ไหมแล้วพระอนุรุทธะนี่ตอนเป็นเด็กอะนะตอนเป็นเด็กนี่ไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พนันกับเพื่อนว่าใครแพ้ก็จะต้องเอาขนมมาให้กินไงนะก็ได้ทุกครั้งอะแม่ตามใจมีครั้งหนึ่งแม่อยากจะสอนแม่อยากสอนว่าให้รู้จักคำว่าไม่มีบ้างนะเดี๋ยวจะมีตลอดแม่ก็เลยใส่จานเปล่ามาแล้วฝาปิดใช่ไหมเอามาให้พระอนุรุทธะก็เอามาให้เสร็จปุ๊บก็เป็นไงกินเสร็จอร่อยสินะทำไมอร่อยเพราะโอ้โหคือเขาถามก่อนว่าไอ้ที่แม่มาให้เนี่ยเรียกขนมอะไรคือไม่รู้จักคำว่าไม่มีเพราะแม่บอกว่าอ่ะขนมไม่มีลูกนะก็เลยชื่อว่าอะไรคิดว่าขนมเนี่ยชื่อขนมไม่มีนะคิดว่าชื่อขนมไม่มีพอคิดว่าชื่อขนมไม่มีปุ๊บแม่ก็คิดว่าในเนี่ยมันไม่มีนะพอลูกเอาไปแล้วเสร็จว่าเปิดจะกินมีเฉยเลยนะมีแล้วก็คือเทวดาเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจทนไม่ไหวต้องเอาขนมไม่มีมาต้องเอาขนมอาหารทิพย์เนี่ยมาให้พอเจ้าชายนุทะกินเข้าไปแล้วเป็นไงกินกับเพื่อนแล้วอะอร่อยเลยใช่ไหมร้องไห้นะแต่อร่อยแล้วทำไมร้องไห้ทำไมร้องไห้ร้องไห้เลยร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยคิดว่าแม่ไม่รักเอาทำไมคิดว่าแม่ไม่รักโอ้โหตั้งแต่เกิดมานะเพิ่งเคยได้กินขนมไม่มีในครั้งแรกเลยขนมที่อร่อยสุดๆขนาดเนี้ยนี่ถ้าแม่รักเรานะแม่ต้องให้กินมาตั้งแต่โอ้โหครั้งก่อนๆแล้วเนี่ยนี่เก็บไว้ตั้งนานทำไมไม่ให้กินเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้ขนาดนั้นนะเนี่ยดูความเป็นเด็กเนาะแล้วก็เป็นความที่ไม่ได้ประสบความไม่มีมาก่อนนะโหถ้าเป็นพระอาจารย์เสกสรรแค่ได้กินก็ดีแล้วนะได้กินก็ดีแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่เจ้าชายโนทะเนี่ยก็คือท่านก็อยู่ในตระกูลที่ไม่ได้ลำบากมาเป็นเจ้าชายแล้วตอนท่านที่ตัดสินใจออกบวชคือท่านไม่อยากทำนานะตอนนั้นกษัตริย์ก็มีก็เป็นเจ้าที่นาตระกูลกษัตริย์ใช่ไหมก็จะมีมีอะไรอ่ะพระธาตุบริวารก็ทำนาทำเกษตรกรรมไปในภาวะที่บ้านเมืองไม่มีสงครามนะก็มีที่นาทีนี้ก็พระพุทธเจ้าเสด็จกับกบิลพัสดุ์อ่ะเจ้าชายต่างๆก็ต่างออกบวชกันก็มาคุยกันในบ้านว่าเอ๊บ้านเราก็ต้องส่งคนลูกออกบวชนะตอนแรกพี่จะบวชก่อนแล้วก็พี่ก็คุยกับน้องนะคุยกับเจ้าชายโนทาบอกเนี่ยพี่จะบวชเนี่ยเธอต้องต่อไปเธอต้องดูแลการงานนะดูแลทำเรื่องของนากิจการของบ้านเนี่ยดูแลเรื่องนานะเป็นกษัตริย์จริงๆก็เรื่องของการปกครองการลบนะแต่ว่าก็คือต้องดูแลคือพอมีดูแล

นะแล้วก็บรรลุธรรมออกบวชตั้งแต่เด็กบรรลุธรรมไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมสตรีบรรลุเป็นอรหันต์แล้วท่านเป็นต้นบัญญัติเรื่องนึงนะเจ้าชายโนทะเนี่ยไม่ใช่เจ้าชายแล้วบวชแล้วเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นต้นบัญญัติเรื่องนึงว่าห้ามภิกษุนะนั่งในที่รับร่วมกับสตรี2ต่อ2อย่างเงี้ยนะนั่ง2คนไม่ได้ครับเพราะเหตุว่าตอนนั้นท่านบรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็ท่านก็เดินทางนะจาริกระหว่างเมืองไปเสร็จปุ๊บก็ไปขอเข้าพักบ้านของสตรีคนหนึ่งนะบ้านของสตรีคนหนึ่งทีนี้ก็บ้านนั้นก็มีปกติมันจะมีเวลาพักไปพักจะมีโรงนานะหรือไม่ก็เป็นถ้าเป็นสถานที่ทำงานอ่ะเป็นเหมือนกับมีเหมือนโรงเลี้ยงสัตว์โรงนาโรงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหรือว่าโรงปั้นหม้อบ้านช่างปั้นหม้ออะไรเงี้ยเป็นสถานที่เนี่ยว่างๆเนี่ยก็ไปคราวนี้ในวันนั้นมันมีนักบวชอื่นเนี่ยเขามาขอพักในบ้านเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นละนะทีนี้ผู้หญิงคนเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยเห็นพระนุทานแล้วรู้สึกชอบนะเลยบอกงั้นท่านพระคุณเจ้าเนี่ยนะสถานที่ตรงเนี้ยมีพระมาพักแล้วนิมนต์พระคุณเจ้ามาพักในบ้านดิฉันเถอะนะให้เข้าบ้านเลยนะไปพักในห้องเลยนะแล้วพอเข้าไปเสร็จผู้หญิงนั้นก็แสดงอาการยั่วยวนถอดเสื้อผ้าหมดเลยนะแต่ว่าพระอนุทาเป็นไงฮะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงนะเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีอะไรก็แสดงธรรมโปรดนู่นนี่นั่นจนผู้หญิงเกิดความเริ่มใส่ศรัทธาก้มลงกราบนะความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตำหนินะแล้วบอกห้ามนะให้ภิกษุนั่งในที่รับคือที่ที่รับหูกับรับตานะรับหูคือไม่ได้ยินรับตาคือมองไม่เห็น2ต่อ2ไม่ได้แค่นั่งเฉยๆนะไม่ได้ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยเป็นอาบัติปาจิตตีนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนั่งด้วย2ต่อ2แล้วเนี่ยเป็นอาบัติแล้วนะท่านห้ามเพราะป้องกันเหตุไม่ดีหลายๆอย่างพระนุรัตอนุรุทธะท่านบวชตั้งแต่หนุ่มอ่ะไม่มีประสบการณ์อะไรไงใช่มั้ยไม่รู้อะไรก็ทําแต่พอภายหลังเห็นมั้ยการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปจนกระทั่งท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ที่ในสถานที่ที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านพระอนุทะท่านก็เป็นคนบอกพระอนนท์นะบอกอุโสอานนท์จงไปแจ้งแก่เจ้ามัลละเถิดว่าพระเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็บอกให้พระอนนท์ไปแจ้งนะเจ้ามัลละนะไปแจ้งนะก็จะเห็นนะโอ้ถ้าเราได้อ่านอสีติต่างๆนะเจ้าชายที่ออกบวชตั้งแต่เด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่นี่ก็ผ่านอะไรต่างๆมาเยอะนะมีประสบการณ์ทีนี้พอไปแจ้งเจ้ามัลละแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะไปแจ้งเจ้ามัลละพอไปแจ้งแล้วเนี่ยก็เกิดในการอัญเชิญพระศพนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือเหล่ามัลละกษัตริย์ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธสรีระไปประดิษฐานณมกุฏพันธนะเจดีย์เพื่อเตรียมการถวายนะก็จะอัญเชิญและอัญเชิญพระพุทธสรีระของพุทโธเนี่ยจะไปเตรียมการถวายนะแต่ว่าเตรียมการถวายเพลิงก่อนจะถวายเพลิงนั้นนะพอไปแจ้งเสร็จอะก็เหมือนกับมีการจัดการขับร้องประโคมดนตรีอ่ะนะเหมือนงานศพบ้านเราปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรมีปี่พาทย์มโหรีนะไม่รู้แถวกรุงเทพยังมีหรือเปล่านะชัยนาทนี่ก็คือจะมีพองานศพก็ก่อนพระจะสวดจะมีวงดนตรีปี่พาทย์มโหรีอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยทีนี้ก็เจ้ามัลละก็มีการอย่างเงี้ยจัดนะจัดงานนะจัดงานก็ว่าเอาวันนี้ยังไม่เผาไปแจ้งเสร็จบอกวันนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือวันนี้ยังไม่เผาก่อนนะวันนี้ยังไม่เผาก่อนทำการมีเสียงแต่เสียงนู้นเสียงประโคมดนตรีต่างๆนะจนผ่านไป7วันนะผ่านไป7วันคือวันนี้ยังไม่เผาวันนี้ยังเผาวันนี้ไม่เผาไปเรื่อยนะผ่านไป7วันนะพอแรม8ค่ำนะวันแรม8ค่ำเดือน6นะก็จะทำการอัญเชิญพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่มกุฏปัฏฐานเจดีย์ตอนแรกจะไปอีกทางนึงจะอัญเชิญไปทางนึงพออัญเชิญจะไปทางนึงก็เคลื่อนพุทธสรีระไม่ไปขยับไม่ไปเอ้าทำไมไม่ไปก็สงสัย

เลยถามพระอนุรุทธะพระคุณเจ้าอนุรุทธะทำไมข้าพเจ้าปรารถนาจะเอาพระพุทธศิลาออกไปทางเนี้ยทำไมไม่ไปขยับไม่ได้ไปไม่ได้พระอนุรุทธะก็บอกว่าอ๋อเทวดาทั้งหลายมีใจไม่ตรงกับตั้งใจไว้ไม่ตรงกับท่านนะเทวดาบอกอยากไปทางนี้แต่ท่านเจ้ามลละเนี่ยอยากไปทางนี้นะตกลงก็ต้องหาเรือกันสิว่าจะเอาตามเทวดาแล้วเจ้ามลละใครยอมเทวดากับเจ้ามลละใครยอมนะเจ้ามลละยอมนะพระเจ้ามลละบอกพระอนุทะพระอนุทะบอกอ๋อเทวดาประสงค์จะให้ท่านน่ะนำพุทธศิลาไปที่มกุฏพัฒนะเจดีนะเอาไปตรงนั้นคือมกุฏพัฒนะเจดีเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีอยู่เดิมแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไปอ่านข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเขาจะบอกว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยมาสร้างแต่ความจริงก็คือมันเป็นสถานที่เดิมชื่อมกุฏพัฒนะเจดีแล้วพระเจ้าอโศกเนี่ยก็มาสร้างเจดีครอบไว้นะลักษณะนั้นมาสร้างเจดีเพราะเดิมเนี่ยถูกใช้เป็นจิตรกรในการเรียกว่าถวายพระเพลิงพระสรีระของพระสมณเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นโดยชื่อมันจะมีว่าเจ้ามาละเอาไว้ทำอะไรนะก็เดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมชื่อนี้นะทีนี้พอตกลงกันเรียบร้อยว่าเจ้ามาละบอกงั้นเอาตามเทวดาแล้วกันบอกเทวดาไปทางงั้นเอาตามเทวดาบอกเอาตามเทวดาเคลื่อนไปทางก็ไปพระศิระก็ไปนะทีนี้พอเคลื่อนพุทธศิระไปแล้วนะพุทธศิระของพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยก็เราจำได้ไหมว่าในมหาปรินิพพานสูตรพระอาจารย์เคยเล่าแล้วว่าพระสัมมาเจ้าเนี่ยคุยอะไรกับพระอานนท์บ้างอ่ะพระอานนท์ถามอ่ะนะพระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะตอนจะให้จัดการพระบรมศพของพระองค์อย่างไรใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าตอบว่าไงพระเจ้าตอบว่าอานนท์ก็ให้จัดการแบบพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ถามพุทธเจ้าว่าให้ทำยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อไม่ต้องเป็นกังวลหรอกเรื่องนี้นะเดี๋ยวให้โยมเขาจัดการนะแต่ว่าก็บอกวิธีการนะทีนี้พอจะอัญเชิญพระศิริระขึ้นวางที่มกุฏพัฒนะเจดีย์นั้นน่ะก็ต้องส่งน้ำก่อนเนี่ยส่งน้ำพุทธศิลาใช่ไหมแล้วก็ทำไงทำตามธรรมเนียมของเจ้าจักรพรรดิคือเอาผ้าไหมนะเอาผ้าไหมเนี่ยพันกาย1ชั้นแล้วก็เอาสำลีพัน1ชั้นนะซึ่งก็ต้องชุบน้ำหอมด้วยนะทำอย่างเงี้ยสลับไปผ้าไหมกับสำลีพันสลับไปจนได้รวมทั้งผ้าไหมและสำลีพันชั้นนะพันชั้นมันจะใหญ่แค่ไหนเนาะลองนึกภาพอะว่าห่อผ้าพันซ้อนกันนะพันหนึ่งกับมีสำลีนะมีสำลีแล้วก็เอาไปวางในรางเหล็กอะนะก็ตอนถ้าของเราก็บรรจุหีบนะนี่เขาใช้ภาษาที่แบบชาวบ้านเข้าใจนะบรรจุหีบก็คือเอาใส่ไปในโรงอ่ะนะถ้าของพุทธเจ้าก็คืออัญเชิญพุทธศิระลงประดิษฐานในรางเหล็กนะทำเป็นรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมันหอมนะแล้วก็ปิดฝารางเหล็กอย่างมิดชิดคือใส่แล้วมองไม่เห็นละนะปิดฝายางรางเหล็กอย่างมิดชิดเพื่อเตรียมที่จะถวายพระเพลิงไงนะทีนี้นะดูความเหตุที่เกิดขึ้นนะเหตุที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะในระหว่างนั้นน่ะจะถวายพระเพลิงเนี่ยนะพอพร้อมแล้วทำทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะถวายเพลิงเนี่ยก็ต้องมีพวกเจ้ามลละที่ถูกคัดเลือกเนี่ยอาบน้ำสยายผมต่างๆอย่างดีแล้วก็จะไปจุดเพลิง4ทิศพอไปจุดปุ๊บเนี่ยไฟไม่ติดนะไฟไม่ติดเนื่องจากว่าทำไมมันไม่ติดเนื่องจากว่ารอนะรอพระมหากัสสปะเอ้าแล้วไม่รอมันไม่ติดรอนี่คือเจ้ามลละเขาไม่รอนะเขาก็จะจุดไงก็ตรงนั้นน่ะก็ไม่มีใครรอเพราะเขาบอก

อ่ะครบแล้วจำมาหอวัลศพต่างๆแล้วได้ว่าได้เวลาแล้วมาทีนี้ในระหว่างทางนั้นน่ะพระมหากัสสปะก็เดินทางไกลนะเดินทางไกลนะมาจากเมืองกรุงปาวานุ่นนะมาไกลแล้วก็มีพระในขบวนติดตามเนี่ย500เดินทางมานะซึ่งในความเป็นจริงจริงๆแล้วพุทธเจ้าก็ปลงอายุสังขารเนี่ยก่อนหน้านี้3เดือนใช่ไหมบอกแล้วตั้งแต่เพ็ญเดือน3ของปีนั้นเนี่ยนะของปีปฏิพานนั้นเนี่ยนะปลงอายุสังขารแล้วว่าเดี๋ยวอีก3เดือนจะปฏิพานนะแต่ว่าข่าวมันส่งไลน์แบบเดี๋ยวนี้ไหมเดี๋ยวนี้มันพุทธองค์ปลงอายุสังขารแล้วนะส่งไลน์ส่งอีเมลแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะพอมันปลงอายุสังขารตอนนั้นก็อยู่กับพระอนนท์อ่ะนะแล้วก็ภิกษุในเมืองนั้นนะในวัดชีก็ค่อยๆกระจายข่าวไปกระจายข่าวเสร็จท่านก็เดินทางมานะเดินทางมาเสร็จปุ๊บก็ไม่ทันถึงนะพุทธองค์นิพพานแล้วนะเข้าวันที่7วันจะครบ8แล้วนะก็มาถึงพอมาถึงก่อนหน้านั้นน่ะก็มีการถวายพระเพลิงนะพอถวายพระเพลิงเสร็จไม่ติดนะจุดไม่ติดแต่พอพระมหากัสสปะมาถึงนะอันนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้เล่าว่าเพราะอะไรจุดไม่ติดนะแค่บอกว่าการถวายพระเพลิงนั้นจุดไม่ติดนะจุดไม่ติดแล้วก็พระมหากัสสปะเนี่ยเดินทางมาพอมาถึงแล้วก็เวียนกระทำประทักษิณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้บอกว่าเวียนซ้ายหรือเวียนขวาแต่ปกติกระทำประทักษิณนี่เวียนซ้ายหรือเวียนขวาเวียนขวาใช่ไหมเวลาเราทำความเคารพสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเวียนขวาเราไปเวียนงานบวชเนี่ยเราก็เวียนขวาใช่ไหมการแสดงความเคารพอ่ะนะก็คือกระทำประทักษิณเวียนขวา3รอบแต่พอปฏิพานเนี่ยที่สงสัยเพราะว่าบ้านเราเวลางานศพเราเวียนซ้ายเวลาเอาศพเวียนเมนอะนะแต่ก็คงไม่ใช่การถวายสักการะเมนอะนะอาจจะเวียนซ้ายก็ว่าไปก็เลยไม่รู้เอ๊ะธรรมเนียมเวียนซ้ายมันมาจากไหนนะก็ต้องไปค้นหรืออาจจะเป็นประเพณีอะไรพื้นฐานไปแต่ว่าของพระมหากัสสปะมาถึงก็กระทำประทักษิณพอกระทำประทักษิณเสร็จปุ๊บกราบพุทธศิริในคำพีบางเล่มก็บอกว่าเท้าของพุทธเจ้าเนี่ยนะพระบาทของพุทธเจ้าเนี่ยออกมานอกเมื่อกี้ปิดหีบแล้วใช่ไหมปิดหีบแล้วเท้าของพุทธองค์เนี่ยออกมานอกหีบเหล็กนะแล้วก็ทำให้พุทธทำให้พระมหากัสสปะเนี่ยกราบลงได้นะถวายขอเข้ามาเขาเรียกขอเข้ามานะกราบลงได้พอขอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ไฟติดเองเลยนะเหตุอัศจรรย์ก็เป็นเรื่องที่ไฟติดเองนะไฟติดเอง ทีนี้นี่เล่าไปแล้วนะกระทำพักที่ศิลปะครอัญชลีกระทำการเคารพอย่างสูงสุดก็คือท่านตอนท่านเวียนอ่ะท่านไปกำหนดดูว่าเท้าอยู่ทางไหนพระบาทพระองค์อยู่ทางไหนนะพระองค์ไปทางไหนพออยู่ทางนั้นเสร็จแล้วก็รู้แล้วก็ทำความถวายความเคารพสวัสดิ์สักการะกราบลง ทีนี้ก็มาพูดถึงในประเด็นของสถานที่สำคัญนะขยายความตรงมกุฏปัทนะเจดีย์นะอีกนิดหนึ่งว่า ที่มกุฏปัทนะเจดีย์นั้นน่ะ เดิมเนี่ยมันเป็นสถานที่ประดับมงกุฎของพวกเจ้ามัลละคือตรงนั้นน่ะมกุฏปัทนะเจดีย์คือความตั้งใจเดิมของเจ้ามัลละเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถวายพระเพลิงพระสรีระของพุทธเจ้าตรงนั้นน่ะนะตรงมกุฏปัทนะเจดีย์เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่ว่ามาคืออะไรคือเคลื่อนไม่ไปแล้วก็ถามมนุษย์มนุษย์บอกอ๋อเทวดาเขาอยากให้มาตรงนี้นะก็พามาแล้วไอ้ตรงมกุฏปัทนะเจดีย์เนี่ยเดิมคืออะไรคือสถานที่ซึ่งเหล่ากษัตริย์มัลละใช้เป็นที่สวมมงกุฎหรือทำพิธีราชาภิเษกก่อนเข้าสู่เมืองกุสินารานะก็คือว่าทำพิธีสวมมงกุฎอ่ะ
ถลิงถวัลย์ขึ้น

็นพระราชาน่ะตรงนั้นน่ะนะสถานที่ตรงนั้นน่ะแล้วเจ้ามัลละนี่ให้ที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ถวายพระเพลิงนะก็คือเรียกว่าแสดงความยกย่องนะถวายความเคารพอย่างสูงสุดอ่ะยกย่องนะถวายเกียรติอย่างมากนะเพราะฉะนั้นก็คือตรงมกุฏพระนารายณ์เจดีย์เนี่ยก็คือให้เรานึกอย่างนี้ว่าอ๋อตรงนั้นนะที่พระองค์ที่ใช้เป็นที่ในการถวายพระเพลิงพระสัมมาสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดิมเคยเป็นที่ทำพิธีราชาพิเศษของพวกเจ้ามัลละนะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นโบราณสถานนะเป็นอนุสรณ์สถานตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะแล้วก็เป็นสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของเจ้ามัลละที่อุทิศสถานที่สำคัญของราชวงศ์เพื่อได้ใช้ในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระทวนนิดนึงอยู่แคว้นไหนกุสินารานะปรินิพพานน่ะอยู่กุสินารานะอยู่เมืองกุสินารากรุงกุสินาราแคว้นมัลละกรุงกุสินาราแคว้นมัลละนะทีนี้เหตุอัศจรรย์ในวันถวายพระเพลิงเมื่อกี้ก็ทวนว่าเจ้ามัลละจุดเพลิงไม่ติดเนาะที่จุดไม่ติดก็เล่าไปแล้วทีนี้ว่าจุดไม่ติดนั้นน่ะทำไมจุดไม่ติดในพระไตรปิฎกที่เล่ามาเนี่ยพระไตรปิฎกไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าที่จุดไม่ติดเนี่ยเพราะอะไรแต่ในอรรถกถาจารย์พระอรรถกถาจารย์คือคัมภีร์ที่ขยายความจากพระไตรปิฎกนะท่านบอกไว้ว่าพวกเทวดาเอ้าขออภัยในพระไตรปิฎกบอกว่าเทวดานะเทวดาเนี่ยประสงค์นะเทวดาเนี่ยมีความประสงค์จะให้จุดไม่ติดเนี่ยเพราะประสงค์จะให้รอพระมหากัสสปะมาขอขมาก่อนบอกแค่นี้แต่ไม่ได้บอกว่าแล้วทำไมเทวดาเหล่านี้ถึงให้รอพระมหากัสสปะนะพระไตรปิฎกบอกไว้แค่นี้บอกว่าที่เจ้ามัลละตัวแทนของเจ้ามัลละไปถวายพระเพลิงเนี่ยแล้วไฟไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเทวดาเนี่ยอธิษฐานจิตต่างอธิษฐานจิตยับยั้งว่าไม่ให้ไฟติดนะไม่ให้ไฟติดเพราะว่าจะให้รอพระมหากัสสปะมาขอขมาพุทธเจ้าก่อนมาถึงก่อนมาถวายบังคมพระสรีระของพระสัมมาเจ้าก่อนนะบอกไว้ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ทีนี้ในอรรถกถาจารย์เนี่ยท่านขยายความต่อนะท่านบอกทำไมเทวดาเหล่านี้ถึงมาอธิษฐานจิตไม่ให้ไฟติดก็เป็นเพราะว่าเทวดาเหล่านี้เดิมเคยเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะนะพระมหากัสสปะมีลูกศิษย์เยอะนะตัวเองยังไม่ตายอ่ะยังไม่มรณภาพลูกศิษย์มรณภาพก็เป็นเทวดา นี่นั่นนะเป็นเทวดาแล้วก็เกือบหมื่นองค์อ่ะเทวดาหมื่นองค์อ่ะมาอยู่แล้วอธิษฐานจิตอย่าติดนะอย่าติดนะด้วยฤทธิ์เรียกว่าฤทธิ์ของเทวดานะฤทธิ์ของเทวดาแหมดีไหมของเราไม่มีถ้ามีเทวดาแบบว่าโอ้เมตตานะเอาทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้ทำอย่างนี้นะอยากนึกๆเอาอยากจะได้อย่างนี้เทวดาเอาบันดาลช่วยนะแหมมันก็คงจะไม่ได้มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะแต่เราก็มีตัวช่วยนิดหน่อยนะอย่างมีอะไรปู่เทวดานะเรามีราชเหล็กใช่ไหมมีราชเหล็กนะสองรุ่นแล้วนะถ้าจริงจะว่าจริงๆก็3รุ่นจริงๆก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่า3รุ่นก็คือตั้งแต่ตอนสร้างของพี่ถาวรใช่ไหมพอพี่ถาวรนั่นเสียชีวิตไปก็มอบให้นะแล้วเราก็มาเป็นพระราชเหล็กงานกฐินเนาะงานกฐินมาเข้ากรอบหลวงพ่อไงงานกฐินเสร็จแล้วก็พออีกครั้งหนึ่งก็งาน 30,000 40,000 วัตต์เนาะใช่ไหมครั้งที่สองนะก็มีรุ่นอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยนะแผ่เมตตาได้ถึงปู่เทวดานะใครอยากดูว่าเป็นยังไงก็ไปลองหาดูแล้วกันนะแต่สุดท้ายจริงๆเนี่ยสำคัญที่สุดคือกำลังบุญเราต้องมีนะกำลังบุญเราต้องมีนะส่วนเพลิงติดขึ้นเองนะเพลิงติดขึ้นเองนั้นก็เป็นเหตุที่คือมันหมดเหตุแห่งการรอแล้วเขาก็ถือว่าเป็นไฟ

ไฟที่แบบว่าเกิดด้วยไฟทิพย์อ่ะนะแล้วก็พอไฟติดขึ้นเองแล้วอ่ะไฟก็ดับเองนะไฟที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาเจ้าดับเองแต่ว่าดับด้วยน้ำนะดับด้วยน้ำที่ไหลมาจากเหมือนมีท่อทิพย์มาจากอากาศไหลมานะมันจะเหมือนฝนตกหรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่ว่าเป็นท่อทิพย์มันน้ำดับนะเออถ้าฝนตกก็ตกเฉพาะจุดนะเออก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันท่อทิพย์นะถ้านึกออกต้องเป็นไงถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องเป็นการบ้านนั่งสมาธิให้เข้าถึงดวงปฐมมรรคก่อนนะพอเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้วก็ไปเรียนกับติวเตอร์นะเป็นลำดับไปละไปดูสิเป็นยังไงท่อทิพย์อะไรเงี้ยนะก็เหมือนตอนประสูตินะประสูติก็มีท่อน้ำใช่ไหมน้ำอุ่นน้ำเย็นล้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็มีอีกนะมีความอัศจรรย์ตอนถวายพระเพลิงพุทธศิลาเนี่ยนะก็มีอีกก็คือว่าพอไฟติดแล้วอ่ะเราเห็นไฟข้างนอกลุกเนาะไฟข้างในเนี่ยจะรู้ไหมว่าข้างในติดไหมเราไม่รู้เราก็นึกว่าติดทั้งกองอะไรต่างๆนะแต่พอไฟมอดไฟดับแล้วอ่ะพอไปแกะนะศิลาพุทธองค์ผ้าที่พันกายพระศิลาพุทธองค์น่ะผ้าไหม้เฉพาะชั้นนอกนะกับชั้นในสุดชั้นนอกสุดกับชั้นในสุดที่ติดกับศิลาของพุทธองค์แล้วชั้นอื่นที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยที่พันไว้เป็นพันทับไปพันรอบอ่ะพันชิ้นน่ะนะตรงกลางไม่ไหม้นะไหม้แค่ที่ติดกับพระวรกายกับที่อยู่ข้างนอกนะแล้วก็ข้างในพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ไม่มีขม่าใดๆนะไม่มีขม่าใดๆมีแต่เป็นพระบรมสารีริกธาตุสันฐานต่างๆนะก็พอเป็นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เจ้ามาละที่กุศลาเขาเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้ก็ถ้าเป็นเราเก็บไหมเก็บนะแล้วก็โอ้โหของมีค่าก็เหมือนเราเมื่อก่อนไม่มีรูปถ่ายอ่ะพ่อแม่เราเสียชีวิตเราก็เป็นไงเก็บอัฐิใช่ไหมเก็บอัฐิเนาะไว้บูชาไว้นึกถึงพอคราวหลังมีรูปก็เอาเก็บรูปแล้วกันเอาอัฐิไปลอยไปต่างๆก็ว่ากันไปนะโยมพ่อโยมแม่พระอาจารย์ยังเก็บฟันโยมตาไว้อยู่เลยนะมีฟันเลี่ยมทองนะฟันเลี่ยมทองกลับบ้านไปทีก็มีอัฐิมาวางแล้วก็พิจารณาบังสุกุลนึกถึงอย่างนี้นะทีนี้ของพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็เจ้ามันละมีความเคารพมีความเลื่อมใสศรัทธาพระเจ้ามากอ่ะมากเลยนะก็อยากจะเก็บไว้ถูกไหมพอเก็บไว้ปุ๊บเป็นไงถ้าเราเป็นพระราชาคนอื่นอ่ะเราอยากได้ไหมอยากได้ไหมเราไม่ใช่พระราชาเราอยากได้เลยใช่ไหมนะนี่พวกเจ้ามัลละเนี่ยท่านก็มีพระบรมสารีริกธาตุมากใช่ไหมล่ะตรงนั้นน่ะแต่ทีนี้ข่าวก็รู้ไปถึงเมืองอื่นมีคน ยกทัพมาทั้ง7เมืองอะต้องมาแบ่งออกเป็น8ส่วนนะนำโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะยกทัพมาคือตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานน่ะพระอานนท์ท่านท้วงติงพุทธเจ้าท่านตักตวงอย่ามาเลยพุทธเจ้าทำไมต้องมาปริพานที่กุสินารากุสินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนนะพระพุทธเจ้าเลยบอกโอ้กุสินารานี่ไม่ใช่เมืองเล็กเมืองกิ่งเมืองดอนหรอกต้องถ้าย้อนกลับไประลึกชาติอดีตชาติกลับไปเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่พระเจ้าจักรพรรดิประทับเนี่ยแล้วก็พูดขยายความตรงนี้นะแยกออกมาเป็นอีกหนึ่งพระสูตรได้เลยนะในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนั่นแหละแยกมาเป็นอีกพระสูตรหนึ่งพูดถึงเนี่ยเจ้าจักรพรรดิที่เนี่ยนะเอาไว้หนึ่งสูตรได้เลยนะพูดถึงเมืองกุสินาราเนี่ยที่ไม่ใช่เมืองเล็กแต่ในอดีตนะแต่ว่าในปัจจุบันนะที่พุทธองค์ไปประทับปรินิพพานตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะไม่ใช่เมืองใหญ่เพราะเหตุที่ไม่ใช่เมืองใหญ่นั่นแหละมันจึงเกิดอะไรมันจึงเกิดการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุได้โดยกระจายออกไปหลายๆที่นะแล้วก็ไม่นองเลือดมากนะก็คืออะไรก็คือว่า

ถ้าอยู่มคธถ้าพระองค์ปรินิพพานที่แคว้นมคธตอนนั้นน่ะพระเจ้าชาติศัตรูอ่ะอยู่แล้วก็มคธนี่เพิ่งลบกับชนะวัชีมานะปราบวัชีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นก็โกศลก็เป็นไงพระเจ้าประสิทธิ์โกศลก็เสียชีวิตแล้วนะโดนเรียกว่ารัฐประหารนะโดนทำโดนยึดอำนาจโดนพระเจ้าวิฑูรภะยึดใช่ไหมแล้วพระเจ้าวิฑูรภะเข้มแข็งไหมตอนนั้นนะวิฑูรภะก็เป็นไงไปฆ่าตระกูลของเจ้าสักกะแคว้นสักกะหมดนะไปฆ่าเสร็จตัวเองก็ทหารกับตัวเองก็เป็นไงมานอนริมน้ำก็พัดตายไปอีกนะเอาก็เลยโกศลจากแคว้นใหญ่ที่สู้กับมคธกลายเป็นไม่มีอะไรละนะถ้าพระเจ้าไปปรินิพพานที่มคธนี่นะโอ้โหไม่มีใครได้พระธาตุหรือท่าทางอ่ะได้แต่แคว้นมคธอ่ะนะแต่ก็ในเรื่องราวตรงนี้ภายหลังก็จะมีการแบ่งออกเป็น8ส่วนคนแบ่งคือโทนะพราหมณ์นะโทนะพราหมณ์มาแบ่งนะแต่พอแบ่งก็มีแอบแฮปไว้หน่อยแฮปเกี่ยวแก้วไว้ในมวยผมนะแต่ก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะยังไม่พูดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นทีนี้ก็เรารู้แล้วว่าเอาละวันอัฐมีบูชานั้นน่ะเป็นวันที่เรานึกถึงเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานนะไปพุทธปรินิพพานเนี่ยวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6หลังจากนั้นวันพระถัดไปคือแรม8ค่ำเดือน6นะแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันที่ถวายพระเพลิงสรีระพระสัมมาเจ้าแต่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตอนประสูติก็นึกถึงได้เหมือนกันพอประสูติแล้วนะในแรม8ค่ำถัดมาก็เป็นวันที่พุทธมารดาท่านสวรรคตนะกับดุสิตไปเป็นท้าวสัตดุสิตตอนตรัสรู้ก็ประทับใต้ต้นพระสีมาโพครบ7วันนะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ตอนปรินิพพานก็เนี่ยถวายพระเพลิงสรีระนะก็เป็นวันที่นึกถึงทีนี้พอเรานึกถึงอ่ะเวลานึกถึงเนี่ยนี่เราทำการสักการะบูชาด้วยอภิสบูชาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระเถราจารย์นักปราชญ์ในการก่อนเนี่ยท่านพูดถึงการบูชาเหล่านี้นะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าการบูชาเนี่ยคือมีการบูชาร่างกับบูชารอยนะปัจจุบันอาจจะเพิ่มคำว่าบูชารูปบูชาร่างบูชารอยเพราะมีรูปตั้งรูปบูชาอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ายุคพุทธกาลก็ยุคอดีตมาที่ไม่มีรูปหรืออาจจะใช้ภาพวาดก็มีนะบูชาร่างนะบูชาร่างแล้วก็บูชารอยอย่างเงี้ยทีนี้บูชาร่างก็อย่างที่เรานึกถึงนะว่าเอาเราเอามานึกถึงพุทธเจ้าถวายสักการะบูชาพระสัมมาเจ้าเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสัมมาเจ้านะนึกถึงท่านละทีนี้สิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือบูชารอยก็คืออะไรก็คือท่านเคยทำอย่างไรท่านเคยสั่งสอนเคยอบรมไว้อย่างไรก็นึกถึงและทำตามท่านน่ะนะเหมือนสมมุติว่าอย่างบิดามารดาของเรานะท่านละอัตภาพไปนะละอัตภาพไปแล้วเราก็นึกถึงท่านว่าอ๋อเรื่องนี้พ่อเคยสอนไว้อย่างนี้นะเรื่องนี้แม่เคยสอนไว้อย่างนี้นะแล้วเราทำตามท่านนะเราทำตามท่านนึกถึงท่านแล้วก็ทำตามท่านอย่างนี้เรียกว่าบูชารอยนะบูชารอยท่านนะอะไรที่ท่านทำไว้เป็นความดีแล้วก็รักษาความดีของท่านสืบตระกูลท่านไว้นะเป็นการบูชารอยท่านเช่นท่านบอกว่าโอ้ถ้าตระกูลนี้เหรอไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะเหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนะปัจจุบันไม่รู้ยังมีหรือเปล่านะครูเขาคุยกันเลยครูอ๋อถ้าลูกเธอลูกใครชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรพอบอกชื่อพ่อชื่อแม่ปุ๊บโอ้ยนี่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงบ้านนี้เก่งทั้งตระกูลอะไรเงี้ยนะว่ากันไปอย่างเงี้ยนะแล้วอะไรที่เป็นความดีที่พ่อแม่เคยสอนเคยบอกเราทำเรารักษาไว้อย่างเงี้ยเรียกว่าบูชารอยท่านไม่หายไปไหนนะส่วนบูชารูปบูชาร่างก็เอา

ของที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายท่านอัฐิท่านมาวางเอารูปมาวางแล้วก็ทำการบูชานะของพระสมณเจ้าเราเนี่ยก็อัตมีบูชาก็มีตั้งพระพุทธรูปใช่ไหมนี่เรียกว่าบูชารูปนะบูชารูปหรือบูชาร่างนะเพราะถ้าเรามีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วางนี่ก็เรียกว่าบูชาร่างเหมือนนะแต่ที่ต้องทำคือบูชารอยนะบูชารอยนี่คือท่านบอกว่ายังไงท่านสั่งว่ายังไงนะสืบกันมาตั้ง 2,500 กว่าปีจนถึงเรานะนั่นแหละแล้วก็อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นว่าพุทธเจ้าท่านก็ในวันที่ท่านปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระสรีระของพุทธองค์อะสิ่งที่ควรนึกธรรมะที่ควรนึกเลยก็คือไตรลักษณ์นะไตรลักษณ์วันปรินิพพานนี้ต้องนึกถึงไตรลักษณ์อย่างมากแล้วก็วันที่ถวายอัฐิมีบูชาก็ยิ่งก็ต้องนึกถึงไตรลักษณ์นะเพราะว่าร่างของท่านอะสรีระของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วเหลือแต่พระธาตุนะหรือว่าถ้าชาวบ้านก็เรียกถ้าเป็นโยมคนธรรมดาก็เรียกอัฐิใช่ไหมล่ะเหลือแต่อัฐิแต่ว่าพระสมณเจ้าเราก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุอย่างเงี้ยนะเหลือแต่สิ่งนั้นแล้วก็จะนึกได้ว่าโอ้แม้พระสมณเจ้าเนี่ยมีพุทธานุภาพมากนะมีพุทธานุภาพก็ต้องปรินิพพานนะไม่พ้นความตายนะปรินิพพานแล้วก็สรีระของพุทธองค์ที่เป็นกายมหาบุรุษนะกายมหาบุรุษที่กว่าจะได้กายนั้นมาต้องโหใช้เวลาสร้างบริวิเท่าไหร่2,600,000มหากัปนะโหกว่าจะได้กายนั้นมาได้มาใช้ในการเผยแผ่ธรรมคำสอนที่จะพาชาวโลกพ้นทุกข์45 ปีนะสุดท้ายก็ไม่อยู่นะสุดท้ายก็ไม่อยู่นะก็ดับไปเป็นธรรมดานะเราเองก็พอเห็นสรีระพอเห็นพระบรมสารีริกธาตุของท่านก็ทำให้นึกถึงว่าเออท่านก็สอนเรื่องนี้ไว้นะสอนเรื่องนี้ไว้ว่ามันอยู่ในกฎไตรลักษณ์อะไรก็ตามถ้ายังอยู่ในวัฏสงสารนะจะอยู่ในกฎไตรลักษณ์เลยไตรลักษณ์มีอะไรบ้างจำได้ไหมไตรลักษณ์ไม่ใช่ไตรสิกขานะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ลักษณะ3ประจำวัฏฏะสงสารนะส่วนนิพพานเป็นไตรลักษณ์หรือไม่นิพพานเที่ยงไหมเที่ยงไหมนิพพานเที่ยงนะเพราะคือคำมีคำที่พระเจ้าตรัสอยู่แล้วนะนิพพานเป็นนิจจังนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพพานเป็นสุขอันนี้ไม่มีใครเถียงนิพพานเที่ยงเนี่ยนิพพานเป็นสุขนะนิพพานเป็นบรมสุขส่วนนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาอันนี้เป็นข้อถกเถียงอยู่นะหลวงปู่ท่านก็พูดชัดหลวงปู่ท่านพูดชัดนิพพานเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได้เป็นตัวตนแน่นอนนะในยะความหมายที่กลับกันก็คือมารมันบังคับบัญชาไม่ได้ไงมารบังคับไม่ได้นะส่วนอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่านิพพานเป็นอนัตตานะข้อนี้ไม่พูดในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะเพราะว่าเคยมีคำสั่งมหาสมาคมนานมากแล้วนะว่าให้พระพุทธกายศึกษาอภิธรรมเพิ่มเติมแล้วก็มีประโยค9อะไรให้เรียนบาลีอะไรนะจนมีเยอะแยะมากมายแล้วถึงนักพิธามเต็มวัดนะนั่นเลยต่างนะแต่ก็เป็นข้อถกเถียงเชิงวิชาการแต่ถ้าปฏิบัติแล้วรู้อย่างนี้ปฏิบัติแล้วรู้นะแล้วก็ก่อนหน้าที่วัดจะมีเรื่องจริงๆในสายพระในสายเทรวาสอ่ะสายประเทศไทยได้เป็นสายปฏิบัติก็พูดนิพพานเป็นอัตตามานานนะแต่คราวนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นไว้แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไม่ถกเถียงไม่พูดดีกว่านะไม่พูดดีกว่านั่งไปมากๆเดี๋ยวมันถึงเองนั่งไปนะนั่งไปทีนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อสรุปของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ทั่วโลกเลยอ่ะก็คือว่าไอ้ที่มันอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยที่มันไม่ใช่นิพพานอ่ะมันเป็นอะไรแล้วสอนเหมือนกันทั่วเลยก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยนะที่ต้องนึกถึงนะที่ต้องนึกถึง

ว่าสภาพต่างๆนะที่มันเป็นอยู่นะไม่เที่ยงนะอย่าประมาทนะกายเที่ยงไหมไม่เที่ยงทรัพย์สมบัติเราเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะกายทนอยู่สภาพเดิมได้ไหมได้ไหมทนไม่ได้นะเมื่อยก็ต้องขยับใช่ไหมมันเป็นทุกข์คือทนสภาพเดิมไม่ได้ทนได้ยากนะแล้วก็ของที่หามาได้มันก็ให้คงสภาพเดิมก็ยากถูกไหมมันต้องเสื่อมต้องสลายต้องพังต้องหาใหม่นะแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้คำว่าอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยแล้วก็ต้องนึกเมื่อมันเป็นสภาพแบบนี้เราควรจะอยู่กับมันไหมมันน่าอยู่ไหมนะน่าอยู่ไหมตายเกิดมาแล้วต้องตายไหมตายเรารู้เลยว่าเราตายแน่นะแต่พอตายแล้วไปไหนต่อตายแล้วไปไหนต่อมันไปได้หลายอย่างถูกไหมไปได้หลายอย่างพอตายคือเราไม่สามารถบางทีคือชาตินี้ทั้งชาติอ่ะเราทำอะไรจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายก็เอ๊ะถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่แบบนี้อ่ะเราก็ทุกน้อยนะแล้วก็พออยู่ได้นะเราไม่มีอะไรที่จะต้องไม่ทุกข์อะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงมันจะถูกเบียดเบียนด้วยชรานะมีความอาพาธความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามาเบียดเบียนไม่ทุกเรื่องอื่นก็ทุกกายเนี่ยทุกร่างกายเนี่ยมันจะบังคับอยู่เยอะนะเอาความแก่มาให้นะสุดท้ายเอาความตายมาบีบพอตายเสร็จปุ๊บมันต้องเกิดไงนะพอเกิดเสร็จปุ๊บเอ๊ฉันเอาแบบชาติที่แล้วได้ไหมเนี่ยฉันรู้สึกว่าเนี่ยก่อนฉันตายอ่ะฉันชีวิตฉันดี เกิดอีกทีฉันเอาแบบนี้ได้ไหมเนี่ย มันบังคับไม่ได้อ่ะนะเดี๋ยวมันมีความหลากหลายมากต่างๆมากมันเลยไม่น่าอยู่นะวัฏสงสารเนี่ยแล้วกว่าจะเรียนรู้ว่ามันไม่น่าอยู่อ่ะแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติอ่ะยากไหมยากชาตินี้อ่ะเรามาเจอคำสอนพระเจ้าแบบจริงๆจังๆว่าเราจะนะตั้งใจนั่งสมาธิประพฤติปฏิบัติเจอตอนอายุเท่าไหร่เหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วชาติต่อไปเราจะเจอตอนไหนเนี่ยจะรับรองได้ไหมนะแล้วไอ้ที่พลาดทำผิดทำพลาดไปแล้วเนี่ยจะยังไงมันก็สั่งสมไว้อะไรต่างๆเหล่านี้นะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนตนเองไว้นะเตือนตนเองไว้พอเตือนตนเองไว้เสร็จปุ๊บอ่ะก็ย้อนกลับมาที่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไงนะเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าว่าโดยธรรมะแล้วจริงๆอ่ะทำไมการมีชีวิตอยู่ถึงสำคัญเพราะมันยังได้สามารถใช้ชีวิตนี้ฝึกฝนลมตนเองจะเจริญอริยมรรคมีองค์8ถ้าคิดจะนิพพานชาตินี้ก็คือว่าง่ายๆว่าจะเจริญอริยมรรค8จนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้ออกจากวัฏสงสารไปได้ลักษณะเนี้ยส่วนของเราถ้าจะไปที่สุดแห่งธรรมก็คืออะไรมีชีวิตอยู่ก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายได้ให้ตายก่อนตายถอดกายไปก่อนได้แบบปลอดภัยเนี่ยนะลักษณะเนี้ยนะเราก็จะแต่เราก็บอกว่าเราเป็นนักเรียนนะเรามีครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวไปทำประกันชีวิตไว้ครับครูบาอาจารย์ช่วยแต่ก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเราไปเองได้ก็ดีไงนะไปเองได้ก็ดีลักษณะนี้เนี่ยถามว่าถ้าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าโรงพยาบาลปุ๊บตายเลยมาเจอหมอปุ๊บตายเลยนะพอเจ็บไข้ป่วยปุ๊บเจอหมอปุ๊บตายเลยกับอีกคนนึงมาเจอหมอปุ๊บอยู่ต่อนอนติดเตียงอีก3วันไม่ใช่3วันมันน้อยไปนอนติดเตียง3เดือนนะคนไหนดีกว่ามาปุ๊บโอ้ป่วยตายเลยกับอีกคนนึงมาปุ๊บนอนติดเตียงอีก3เดือนคนไหนดีกว่าติดเตียงดีกว่าเนาะเนี่ยถ้าเราเป็นนักเรียนในอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเราจะรู้นะว่าติดเตียงดีกว่าแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าแม้ถ้าติดเตียงแล้วมันต้องลำบากต้องนู่นตรงนี้ตรงนั้นตายซะเลยดีกว่าถูกไหมทีนี้แล้วเหตุผลอะไรที่ติดเตียงถึงดีกว่าตายเลยเนี่ยหนึ่งนะเราได้ยังมีกายมนุษย์ยังได้ใช้สร้างบุญถูกไหมแต่ประเด็นหลักที่สำคัญคือนะที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่เลยนะคือการ

ยังมีโอกาสในการอบรมจิตฝึกฝนลมจิตให้มันสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สร้างความคุ้นเคยให้จนกระทั่งว่าตายแล้วไปนิพพานได้หรือให้จิตคุ้นกับสภาวะของความผ่องใสใช่ไหมเพราะจิตนี้เป็นของเราไหมย้อนกลับมาที่คำถามเดิมที่เคยถามนะจิตใช่เราไหมอันนี้มีพระสูตรพุทธเจ้าตรัสชัดเจนนะพระสูตรรองรับอ่ะจิตไม่ใช่เรานะจิตไม่ใช่เราคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยหรือมันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เลยนะถ้าสั่งได้ก็หลวงพ่อก็ไม่ต้องให้ฝึกแล้วพอหลวงพ่อบอกว่าหลับตาเบาๆสบายๆเอาใจหยุดนิ่งๆนะหยุดที่ศูนย์กลางกายนะเราก็สั่งเลยสิหยุดเดี๋ยวนี้นะแกจิตแกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเลยนะมันหยุดให้ไหมไม่หยุดให้ต้องฝึกใช่ไหมต้องฝึกต้องฝนต้องอบรมจิตนะเหมือนกันพอจะหลับตาลาโลกเหมือนคนนั้นนอนอยู่อีก3เดือนยังมีโอกาสได้เจอกันมิตรยังมีโอกาสได้ฝึกฝนลมจิตอ้าวสัมมาระหังไปนะอยู่ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะภาวนาไปนึกดวงนึกองค์พระไปให้ผ่องใสนะมีโอกาสในการฝึกฝนลมจิตอีก3เดือนนะให้จิตคุ้นกับภาวะผ่องใสสภาวะผ่องใสเพราะมันสั่งไม่ได้เลยนะแต่ว่าฝึกฝนลมได้นะลักษณะนี้นี่คือสิ่งที่ต้องนึกต้องคิดนะทีนี้พอมาถึงวันอัฐิมีบูชาเราก็ต้องนึกต้องคิดเนี่ยเรื่องว่าพุทธเจ้าท่านก็นิพพานแล้วจนกระทั่งว่าถวายพระเพลิงสรีระของพระสัมมาเจ้าแล้วตอนนี้สิ่งที่เหลือให้เห็นที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์โดยตรงก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะถ้าหมดพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็คือหมดฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะหรือพูดง่ายๆก็คือมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ยังมีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่เรายังได้ยินคำสอนพุทธเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะต้องเร่งฝึกฝนอบรมจิตนะอบรมจิตเพราะจิตไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้นะจะเอาปุ๊บปั๊บให้ได้ตามนั้นเลยไม่ได้แต่จิตเนี่ยฝึกได้นะเพราะฉะนั้นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่คุณค่าของการมีชีวิตอยู่คือการได้ฝึกฝนอบรมจิตนี่พูดภาษาพระไตรปิฎกนะถ้าพูดภาษาครูบาอาจารย์ง่ายหยุดเป็นตัวสำเร็จนะพูดให้ง่ายของหลวงพ่ออีกนะมาทำการบ้านหลวงพ่อเนี่ย10ข้อนะเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยทำ10ข้อให้ดีแล้วก็เดี๋ยวใจมันจะหยุดแล้วเข้าถึงดวงปฐมมรรคอย่างน้อยต้องได้ดวงนะถ้าได้ดวงปฐมมรรคนี่ก็คือพอจะหลับตาลาโลกเนี่ยอยู่ในกลางดวงได้ก็กลับดุสิตบุรีนะคือฟังเคสตัดดี้เก่าๆเนี่ยกลับดุสิตบุรีอย่างได้ดวงใสๆกับดุสิตบุรีอย่างสง่างามอะไรอย่างนี้นะได้ดวงใสๆแต่เท่าที่ฟังเคสมานะเวลาจะหมดไปเท่าที่ฟังเคสสตัดดี้เก่าๆเคสเก่าๆมาเนี่ยพี่ๆอุบาสิกาเนี่ยนะที่เคยฟังเคสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีในพุทธดอนก่อนใช่ไหมที่คุณครูไม่อยากให้เล่านะที่ต้องไปลบทับจับศึกใช่ไหมแล้วพอลบทับจับศึกแล้วเป็นไงหล่อด้วยใช่ไหมหล่อด้วยพอหล่อด้วยก็เจ้าชู้ไงนะเจ้าชู้แล้วก็ไปฆ่าเขานะถ้ามันมีเคสที่ทำวิชาแก้โรคนะถ้าได้ดวงถ้าได้ดวงอ่ะส่วนใหญ่ในเคสที่พออดีตชาติเป็นทหารแล้วก็หล่อนะจะมาเป็นอุบาสิกาแล้วก็ป่วยนะส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเคสที่แบบว่ามาเป็นพระนะแล้วก็ประกอบกรรมเดียวกันเลยเจ้าชู้หล่อด้วยเจ้าชู้เนี่ยฆ่าเขาด้วยเนี่ยแล้วก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายนะส่วนใหญ่ได้มาเป็นพระนะถ้าแบบว่ากรรมเดียวกันไอ้แบบเจ้าชู้แล้วก็ไปเป็นทหารพระราชาแล้วไปเจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้อย่างเงี้ยก็ไปฆ่าเขาก็เจ้าชู้ด้วยเนี่ยถ้าเข้าถึงพระธรรมกายอ่ะจะได้มาเป็นพระถ้าเข้าถึงดวงเฉยๆมาเป็นผู้หญิงนะอันนี้สันนิษฐานวิทยานะพระอาจารย์สันนิษฐานเองว่าพอเข้าถึงพระธรรมกายแล้วมาได้ไปเรียนวิชาทำวิชาแก้โรคนะหรือพังไม่ดีอะไรต่างๆนะส่วนได้ดวงก็ประคองชีวิต
ับดุสิต

ุรีได้นะแต่อย่างน้อยเราก็ต้องให้ได้ดวงนะให้ได้ดวงธรรมพยายามนั่งสมาธิฝึกกันนะพอได้ดวงแล้วก็ค่อยไปพัฒนาธรรมะต่อไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันอัฐมีบูชาเราก็นึกถึงว่าเอาละเหลือสรีระของพุทธองค์ก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วต้องเร่งปฏิบัตินะเร่งเจริญในบ้างมีองค์8ทำหยุดทำนิ่งนะแล้วก็ให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปสู่การอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ถึงพระในตัวให้ได้ลักษณะเหล่านั้นนะเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะตอนแรกว่าจะอ้าวแล้วพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างล่ะศีลสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรเราฟังกันบ่อยแล้วนะใดๆก็รู้หมดแล้วว่าง่ายๆรู้เหลือแต่ว่าจะทำกันอย่างจริงจังนะพยายามทำกันอย่างจริงวันนี้จริงๆก็โดยสาระสำคัญแล้วที่ถ้าย่อแล้วก็คือเมื่อถึงวันอาทิตย์บูชาก็อย่าประมาทเร่งอบรมจิตให้นึกถึงแล้วก็เร่งใช้ชีวิตด้วยการอบรมจิตนะให้หยุดให้นิ่งนะทำธรรมะของเราเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนะหรืออย่างน้อยก็ได้ดวงนะเห็นดวงใสๆเข้าถึงปฐมฌานนะเอาละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะก็ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมอบรมไว้ดีแล้วและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจศึกษาธรรมะด้วยดีเสมอมาขอให้พวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายกิจการงานใดตั้งใจทำไว้ดีแล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นอัศจรรย์ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเถิด

0: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนบุญบวชอุ้มให้รอดตายมาหลายครั้ง
1: ลูกสาวคนที่สองลูกเกือบตายหลายครั้งวันแรกที่คลอดสายสะดือที่ผูกไว้หลุดออกมาทำให้เลือดออกจากสายสะดือจนตัวซีดซึ่งถ้าไม่มีใครเห็นตอนนั้นก็คงไม่รอดส่วนครั้งที่สองตอนลูกสาวอายุ3ปีวิ่งซนอยู่บนชั้น2วิ่งอีท่าไหนไม่ทราบพลัดตกลงมาชั้นล่างหัวไปเสียบกับปี๊บน้ำมันก๊าซติดตาเป็นปากฉลามไว้ทำให้มีแผลเป็นกลางกระหม่อมมาจนกระทั่งปัจจุบัน

0: ไปลำบากตั้งแต่เด็กเพราะกินก็ไปแล้วอาหารมักจะลงคอน้อยทำให้ไอสำลักจนกินอะไรได้ยากซึ่งปัจจุบันยังไม่หายแต่ตอนเด็กๆมีผลกระทบมากคือทำให้เขาตัวผอมเหมือนเด็กเป็นตาลขโมย ลูกจึงซื้อยาและแก้ตาลขโมย
1: ยาขโมยยายาซาคุณ
0: ยากุมารอ้วนพีมาให้กินอาลูกสาวกินไหม
1: กิน
0: กินขนาดไหน
1: หมดขวด
0: หมดขวดถูกต้องจ้ะปรากฏว่าตัวแดงอ่อนไปทั้งตัวเลยลูกยังใช้วิธีถอนพิษแบบโบราณเอาเข้าไปฝังในดินทรายขุดหลุมเอาตัวกลบเอาทรายปิดเหลือแต่จมูกไว้หายใจเพื่อให้ดินดูดพิษออกจึงทำให้รอดมาได้ทุกวันนี้แต่ท่านเขาโตขึ้นได้ขอมาช่วยงานที่วัดได้ไปกราบลาพ่อแม่พี่น้องญาติๆทุกคนญาติๆต่างดีใจว่าไปเถอะรีบๆไปซะให้ศีลในพรนำนวยชัยส่งเสริมและเข้าใจเป็นอย่างดีหลังจากที่ลูกสาวคนนี้มาอยู่วัดแล้วก็ได้ทำหน้าที่กลายมิตรให้กับที่บ้านอย่างต่อเนื่องคำถามบุพกรรมใดทำให้สายสะดือลูกสาวหลุดตกบ้านจนหัวไปเสียบกับปี๊บน้ำมันก๊าซทำไมถึงแพ้ยาจนตัวแดงต้องนำไปฝังและไอสำลักจนกินข้าวไม่ค่อยได้มาจนกระทั่งปัจจุบันและต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะทำไมการเข้าวัดของลูกสาวคนที่สองจึงสะดวกโยทินแบบมากๆนอกจากจะญาติเห็นด้วยแล้วยังอวยพรให้โอวาทอีกด้วยลูกสาวคนที่สองได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดเคยเข้าถึงธรรมกายไหมคะมีหน้าที่อะไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปราคณะจ้าลูกสาวคนที่สองเคยเป็นทหารนักรบของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่แล้วมีนิสัยเจ้าชู้แต่ภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาจนหมดอายุไขเป็นพระชอบเทศเป็นพระนักเทศชอบชวนคนทำความดีไม่ค่อยชอบนั่งธรรมะแต่ก็ยังดีได้ดวงสว่างพอประคองตัวรอดไปดุสิตบุรีได้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมเจ้าชู้ด้วยบุญที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับญาติโยมจึงทำให้เข้าวัดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้สะดวกแถมได้รับคำอวยพรจากหมู่ญาติและทุกคนที่บ้านเสกกรรมบานอธิบาตและเคยบีบคอข้าศึกทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อมบีบคอเค้นเข่าทำให้ชาตินิทานข้าไม่ค่อยจะได้ต้องไอแค่เหมือนถูกบีบอยู่ไอคอกแคกไอกระดอกกระแดกเนี่ยเคยเอาข้าศึกไปฝังโผล่แต่หัวไปทรมานจึงต้องมาถูกฝังทรายเพราะบุญที่เคยบวชอุ้มเอาไว้จึงทำให้รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งจะแก้ไขให้นั่งสมาธิเยอะไอ้ก็ถึงพระธรรมกายจะมัวแต่ขี้โม้และสร้างบุญทุกบุญให้เต็มที่จะพ้นกรรมเหล่านี้ได้ชาตินี้ยังเป็นชาติสุดท้ายสำหรับวิบากกรรมดังกล่าวให้อดทนเอาจ้าปัจจีกรรมยังทำให้นางลูกสาวคนที่สอง เป็นฝ้าก็ได้อดีตตามเป็นทหารมักชอบพูดให้เขาเสียหน้าขัดคอคัดค้านในที่ประชุมคัดค้านไม่มีปัญหาแต่มีวิธีคัดค้านทำให้เขาเสียหน้าขัดคอเขาถ้าบุคคลที่เสนอความเห็นรู้สึกเสียหน้าหน้าเลยเสียนิดหน่อยให้พูดแต่ปิยวาจาอย่าให้คำพูดเราไปกระทบใครและมันรับบุญทำความสะอาดสืบสานวัฒนธรรมคุณยาจารย์หนักก็จะเป็นเบาจ้า

0: การบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
4: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลและองค์กรต้นแบบที่อุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาค่ะสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจับมือองค์กรภาคีเครือข่าย9องค์กรหลักจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติยศเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลองค์กรต้นแบบในศีลธรรมและอุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนารวมทั้งที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่อุปถัมภ์พิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวม192รูปคนอาทิสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานพระเทพวชิระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงสายพระธรรมทูตต่างประเทศและพระมหาเถระต่างแดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมียนมาเวียดนามไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเสมือนพลังใจและสิ่งเตือนใจให้อัตมภาพในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมและสื่อสารงานพระพุทธศาสนาสู่สากลให้ยิ่งขึ้นไป

0: โลกก็สว่างด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เพื่อยังความสงบสุขความสว่างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนและก็ชาวโลกด้วยความสุขภายในก็ทำให้เกิดสันติภาพภายนอกได้ก็อยากฝากข้อคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการถ้าเราตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถทำให้ธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นในกายในใจของเราได้พัฒนากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เจริญพร
1: ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่21โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานอันประณีตมาร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำทุกต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่21ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้โดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงนำกล่าวคำถวายพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยโดยกัลยาณมิตรพิมพกาอริยะเจริญนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยคุณรมณลินกวีสอนศักดิ์นำกล่าวคำถวายส่วนคุณอำนาจจักขุจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการบวชพระพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้น14วันในช่วงกลางเดือนนี้และได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในค่ะนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนางานบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปอำเภอสันกำแพงที่จะจัดในวันที่27มิถุนายนนี้และให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาหล่อเทียนเข้าพรรษาร่วมกันเพื่อจะได้นำไปใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมกิจกรรมภาคสนามและกิจกรรมพิเศษในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อหล่อหลอมนิสิตนักศึกษาหญิงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรมและเติบโตเป็นผู้นำเยาวชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมค่ะ สำหรับกิจกรรมในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระ

ภาพอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณชั้น1อาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประสิทธิ์นันทสิทธโธรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรดวงใจใจสูงผู้ประสานงานโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนกล่าวรายงานก่อนที่ตัวแทนธรรมทายาทหญิงจะได้น้อมถวายพานดอกไม้พานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายแด่คณะพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมเพื่อแสดงความเคารพและความตั้งใจจริงในการเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำฝากตัวขอเป็นศิษย์และกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ธรรมทายาทหญิงยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาความคิดพิชิตใจตนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญเป็นวิทยากรนำน้องๆทำกิจกรรมที่หลากหลายที่ปลุกพลังใจพลังความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างพร้อมทั้งให้กำลังใจในการอบรมทำให้ธรรมทายาทหญิงมีความมั่นใจในตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเติบโตและแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมภาคสนามฝึกระเบียบแถวระเบียบวินัยความสามัคคีและฝึกระบบหมู่พร้อมทำกิจกรรมวอล์กแรลลี่ผ่านฐานเกมต่างๆเช่นฐานขี้ปิงปองฐานกู้ระเบิดฐานชิงธงที่เน้นการฝึกวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันสำหรับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการบ่มเพาะปัญญาและหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนหญิงในระดับมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นแกนนำในการทำความดีและพร้อมที่จะนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าอย่างสง่างามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งคณะประธานเอกพระป่าสามัคคีประจำเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรช้อยเลไรสะน้อยและครอบครัวกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดกัลยาณมิตรจอนกัลยาณมิตรพัฒมนบาสเกตและกัลยาณมิตรเอบิเกลเอซิยอนส่วนคณะประธานรองสองคณะได้แก่คณะกัลยาณมิตรวรมณีโตธรรมและกัลยาณมิตรยุทธนาสังเฉยพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทัศนีกิติเรืองระยับและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัฒมนบาสเกตเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแล้วยังเป็นการรวมใจเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศนิวซีแลนด์ให้ได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกันอีกด้วยค่ะ

ียวกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการสร้างบุญบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเลื่อมใสศรัทธาโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดมนต์สรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอุไรวานสตีมเฟลโลไกรเลิกและกัลยาณมิตรดวงใจไกรเลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีรนาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัฒน์และกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์การแพทย์โดยมีกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์และกัลยาณมิตรเพ็ญสิริวงชัยเกษมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เฮเรราและกัลยาณมิตรนิตยามีคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเรื่องความสำคัญของการบูชาข้าวพระว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ยากเนื่องจากเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมบาปศักดิ์สิทธิ์และเติมบุญบารมีให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมถือเป็นบุญพิเศษที่ชาวพุทธควรตั้งใจสั่งสมเป็นประจำในทุกๆเดือนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธที่พำนักอยู่ในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานค่ะภายในงานเมื่อคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสาธุชนจุดโคมวิสาขฤกษ์และนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไมเคิลวีระธรรมโมจะได้เกริ่นนำความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้แก่ชาวท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วม

สาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวตามเสียงนำของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมวิสาขประทีปเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ผู้แทนก็ได้รับรัตนอัคคีมณีไพโรจน์เพื่อจุดต่อประทีปจากท่านประธานสงฆ์และส่งต่อให้กับคณะประธานโคมเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรรวมถึงประธานโคมเอกพิเศษสุดทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมใจจุดประทีปเพื่อน้อมเป็นประทีปธรรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกายจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยความสงบและสง่างามแสงประทีปที่สว่างไสวพร้อมกับเสียงสวดมนต์ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความปิติตื้นตันใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้ทุกคนได้นำหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะการฝึกสมาธิและการแผ่เมตตาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมโลกสืบไปค่ะ

ท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่นโดยคณะพระอาจารย์ได้แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับ Inner Peace หรือสันติสุขภายในซึ่งเริ่มต้นง่ายๆจากการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้แบ่งปันความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายและปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาใจให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งโครงการนี้ถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะ

ีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปารังนัตถิปฏิฏฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าเคลื่อนตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เคลื่อนดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอ

วักกะสังโฆสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธสัมภะคะวันโตอันอุปปา

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาดารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณาสิบห้าสุขโตสเสด็จไปดี จะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็สแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสธรรมให้ได้ปีติในธรรม ให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิ

พานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นสุขโตโลกวิทุรุนแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมรุษานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสคือ3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้ว เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังคตนครท้าวสักกะเนรมิตบันไดสามชนิดคือบันไดแก้วสำหรับพระตถาคตบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเจ้าแห่งเทวดาทั้งหลายเชิงบันไดพาดณสังคตนครในโลกมนุษย์หัวบันไดอยู่ที่เขาพระสุเมรุสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงธรรมยมกปริหารแผ่รัศมีไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันตามเสด็จทรง พระองค์ทรงทำปฏิหารเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นคือมนุษย์ทิพรมสุคติภูมิเห็นอบายคือนรก456ขุมมหานรกอุสุทนรกยมโลกนรกเปรต12ตระกูลอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิทั้งสี่เห็นกันหมดสิ้นสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอยู่เฉพาะหน้าหรือเป็นจานหน้าเห็นอย่างชัดๆด้วยพุทธานุภาพแม้อยู่คนละภพละภูมิและเห็นพุทธสิริลักษณะมหาบุรุษ32ประการอนุพยัญชนะ80ฉับพลังสีรัศมีสว่างสวยความงดงามสง่าของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลย567กิโลเมตรโดยรอบ60โยนไม่มีเลยเอาหลักปักและขึงเชือก576กิโลเมตรหมุนโดยรอบสังคตนครไม่มีเลยแม้แต่มดตัวเล็กๆก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์ จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระประพังกรเถระครั้งนั้นเขาได้เข้าไปในป่าชัดอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อลายได้เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระมีหญ้าเถาวัลย์ต้นไม้ปกคลุมอยู่ปรักหักพังเขาได้เข้าไปในป่านั้นได้เห็นแล้วก็ได้ทำการชำระขจัด

หญ้าเถาวัลย์ต้นไม้ทั้งหลายให้สะอาดขั้นแผ้วถางต้นไม้เถาวัลย์ที่พระเจดีย์สะอาดแล้วก็ทำการไหว้ครบ8ครั้งกลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นด้วยเจตนาที่ตั้งมั่น คือคนเดียวทำร่างกายมนุษย์ไปแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานทองอันบุญกรรมได้ปรุงแต่งแล้วสวยงามเลื่อมประพัดสองเลื่อมประพัดสองสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์เขาได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้ง ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายความพร่องในเรื่องโภคทรัพย์ไม่มีเลยนี้เป็นผลแห่งการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเขาเข้าไปในป่าเขาไม่เคยเห็นตอหรือหนามเลยเพราะบุญนั้นเขาไม่มีโรคเรื้อนฝีกระเกื้องโรคลมบ้าหมูคุดพระเทียนเปิดเหตุด้านไม่มีเลยด้วยบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ให้สะอาดนั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในกายเลยเพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่คือเทวดาและมนุษย์เท่านั้นเพราะแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีผิวพรรณวนะดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวง บุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ยังมีความอัศจรรย์อีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีมาสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พระบุญนั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขาเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดี ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายด้วยผลของบุญนั้นชาติสุดท้ายดอกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงในนิดอานิสงส์ปิดปรินทุอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาเจดีย์แล้วอบายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านยังจิตให้เลื่อมใสไม่มีประมาณน้อมนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางน้อมน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกอยู่พระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระปูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระภิกษุ

ฤาษี16ปฐมสมโภชพระมหาวชิรวิทย์วุฒทชโยพระมหาประเสริฐกิจสุเมนโธพระมหาอัฏฐพลกุลสิทธโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวจีวรสิทธิ์ปรียาภรณ์พรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริโรสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรือพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาโปรดแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตพร้อมครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาทุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเสนกัลยาณมิตรสุริยาสุริสาสาธนัญยงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาพุทธวริษาเพชรลาบิลัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธวัฒน์ราตุรชัยตันตินิรมัยที่มัจจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.ปัญญารักสินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิตเรือนปัญญากุลแรงครอบครัวกัลยาณมิตรเรือนพันธุ์ประพาปริปัญชยาแม่ศศิลังพ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือนกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรสุวภีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กัลยาณมิตรธรรมวงสันฆกรกัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรลิมเซียวมินกัลยาณมิตรเดชฤทธิ์เอนจิเนียริ่งกัลยาณมิตรสุพิษสุนรานุสรศาสนาจารย์นายแพทย์ปรีดาทัศนประดิษฐ์กองบุญแก้วสารพัดนึกครอบครัวไฮแนนกัลยาณมิตรอุบาพรประชารุงกัลยาณมิตรกิติยาแสงสดกัลยาณมิตรเขมรินทร์อัครรุ่งประดิษฐ์กัลยาณมิตรแม่ชวีเหลืองอ่อนวิชนาการขนาดผลกลุ่มใจแก้วกัลยาณมิตรนัชยานนัทธานิชาทราสินธิรันธาดามกัลยาณมิตรพิมลสิริพรสมานิตแม่คำเผยวงธรรมกัลยาณมิตรชนิษฐาเล็กคำด้วงกัลยาณมิตรปางเวยเม่งพ่อวิจิตแม่ยิ้มบุญเจริญกัลยาณมิตรสุธีเอี่ยมศรีพันธ์กัลยาณมิตรนำชัยรุ่งรัตน์พัฒนากัลยาณมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงษ์ฤทธิ์สุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญ ทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้
1: วน
0: คุณของมหาปุชฎิยาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุน
0: ีพระผู้ปรามาณ
1: น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถ
0: ึ
1: งเรือนตนตร
0: ั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปุจจนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดี
1: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทงตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด้วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธ
1: ิ
0: ปัญญา
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจ
1: ัก
0: ษุ
1: สมันต
0: จักษ
1: ุ
0: ให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์
0: สมบ
1: ั
0: ติ ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: เอาไว้ใช้สร้างบารม
1: ี
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ทุกๆอน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: วันคืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้บริสุทธิ์
0: กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัยยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: มากมาย
0: เพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให้
0: บ
1: ัง
0: เก
1: ิ
0: ดด้วย
1: ทิพย
0: กาย
1: ที่รุ่งโรจน์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด้วยสหัสร
0: ัง สี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระส
1: ั
0: มมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ้า
1: ทุกๆพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปรามา
1: ณจงทุกประการเทอญ
0: น
1: ิ
0: พพานป
1: ั
0: จจโยโหต
1: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสว่าง

เอมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังคหันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรื่องธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: อเมสังโฆเมนันโทระสงเป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วปราณมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับที่สุดบริอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9
0: โลกุตระธรรม9
1: ในทันที
0: ในทันที
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏสงสาร
0: ในวัฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: เป็นความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเครื่องรู้
1: เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขี

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ

ั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้

0: ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official Account ของวัดพระธรรมกายครับ
2: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
3: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
2: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
3: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
2: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
3: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
2: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
3: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
1: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
3: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาทำ 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลยจากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลและจำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
1: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

เสียทรัพย์เสียไปศีลอย่าให้เสียต้องรักษาไว้ศีลเป็นสิ่งที่สร้างทรัพย์เจ้าทรัพย์ถ้าว่ามีศีลแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนบริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าทรัพย์ทรัพย์ดึงดูดในโลกให้มาหาไม่ต้องเดือดร้อนอะไรให้บริสุทธิ์จริงๆนะอย่าบริสุทธิ์จอมปลอมไม่ได้นะรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่ง

0: มาโยมาสวาด้วยเรียบสมาโยมาสวาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถ

0: งานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างไรอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็รายการนี้เริ่มโดยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้ทุกคนมาฟังธรรมกันแบบง่ายๆนะไม่ได้แบบยากหนักจนเกินไปมีเพลงมีภาพมีพูดให้เราเองได้เข้าใจหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งต่อมาให้พวกเราผ่านการเวลามา 2,000 กว่าปีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยวันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการระลึกนึกถึงความทรงจำอะไรต่างๆนั่นแหละว่าในแต่ละวันที่เราเองควรจะมองควรจะพิจารณาเนี่ยนะเพื่อให้เราจำได้เฉพาะสิ่งที่ควรจะจำสิ่งไหนไม่ควรจำก็มองข้ามมองผ่านกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระร่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือวันอัฐมีบูชาหลังจากวันวิสาขบูชา8วันเป็นวันที่ต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ทำให้หลวงพี่เองได้คิดได้นึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็จังหวะเหมาะพอดีนะวันนี้บางส่วนเขาถือว่าเป็นวันปากกาลูกลื่นโลกพูดถึงปากกาที่ทำให้คนได้มาใช้กันทุกๆวันนี่แหละปากกาที่เราเขียนที่เราอันนี้ก็นี่แหละปากกาลูกลื่นเนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่คนระลึกนึกถึงปากกาลูกลื่นตรงนี้ว่าเมื่อก่อนการจดบันทึกไม่ได้ง่ายแบบนี้ยุคแรกมาก็อาศัยบอกกันตาปากต่อปากเป็นนิทานเล่าให้ฟังรอบกองไฟหรืออะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็เอาสีเอาอะไรไปป้ายกับฝาผนังถ้ำแล้วก็มีการบันทึกในแผ่นดินเหนียวจากนั้นก็ไล่มามีการประดิษฐ์ตัวอักษรมาจนถึงการใช้กระดาษเนี่ยนะก็นี่ก็คือการที่ระลึกนึกถึงการทบทวนและโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ตามภาพนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันอัฐมีบูชาวันนั้นเนี่ยนะที่ว่าพระมหากัสสปะเห็นความคิดที่ไม่ตรงกันทิฏฐิที่ไม่ตรงกันก็เลยปารภตรงนี้ขึ้นมาที่บันทึกไว้ในส่วนของพระวินัยเนี่ยนะว่าท่านทั้งหลายเอาเถิดพวกเราจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกันก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง

รมจะถูกคัดค้านสิ่งมิใช่วินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังและธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกวินัยวาทีจะมีกำลังพวกวินัยวาทีจะอ่อนกำลังคำพวกนี้หมายถึงยังไงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะว่าการที่จะส่งต่อความรู้ความจำมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือหลักของเรื่องนั้นๆวิชานั้นๆว่าส่งต่อเรื่องอะไรกันขึ้นมาเมื่อก่อนบันทึกมนุษย์ก็เขียนไปนะเห็นอะไรเอ่ยวันนี้ล่าวัวได้ตัวนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้เป็นภาพเป็นอะไรในช่วงที่ยังไม่มีภาษาเป็นเรื่องเวลาก็วาดเอาเป็นรูปสัตว์ที่ตัวเองได้ฆ่าแล้วก็เขียนบันทึกไว้แบบนั้นจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยที่มีการบันทึกไว้เท่าที่มีในประวัติศาสตร์โลกก็ประมาณสัก 60,000 ปีเนี่ยนะที่ว่าไล่มายุคหลังเนี่ยโลกมันเกิดขึ้นเสื่อมวนอยู่แบบเนี้ยใน 60,000 ปีหลังมานี่ก็เป็นลักษณะอย่าง

แม้กระนั้นก็มีพระที่พร้อมที่จะแบบตอนมีพระพุทธเจ้าอยู่ก็พยายามที่จะอยู่ในกรอบนะแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็แบบว่าโอ้เราสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าปฏิบัติตัวยังไงก็ได้ท่านก็เลยยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก่อนอะธรรมจะรุ่งเรืองสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมจะแบบเมื่อกี้ขณะเราเพิ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่กี่วันเนี่ยมีพระที่กล้าที่จะแสดงความเห็นนั่นออกมานั่นแค่กลุ่มเดียวนะตอนนั้นมีพระตั้งเยอะมีกลุ่มพระแค่500ยังมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นมาเลยสิ่งที่ไม่ใช่วินัยเนี่ยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้คำว่ามอบให้เราคงจำได้นะว่าท่านไม่ตั้งบุคคลเป็นศาสดาแทนแต่ท่านให้พระธรรมแล้วก็วินัยดังนั้นธรรมแล้วก็วินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะใส่ใจมากที่สุดเนี่ยดังนั้นเนี่ยก่อนที่เหล่านี้เนี่ยนะมันจะมีกำลังขึ้นมาคนที่ชอบพูดในเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะขึ้นมาเนี่ยจะมีกำลังเราก็มารวบรวมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ซะก่อนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างที่พวกเราเองเคยได้ยินนะก็ยกปารภเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับวันนี้ที่ว่าเป็นวันคล้ายวันประกาศลูกลื่นโลกนั่นแหละที่บอกไปเมื่อกี้เพื่อจดบันทึก

เกินไปนักแล้วก็เพื่อให้เราเองนั้นได้เข้าใจธรรมะจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เราเองเกิดสุขแล้วก็นำพาเราไปสู่สุขอันเป็นนิรันดร์หรือว่าหมดกิเลสไปสู่พระนิพพานได้นะนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความที่อยากให้พวกเราเห็นภาพกันก่อนการบันทึกนี่มันไม่ได้ง่ายนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะมีเก็บบันทึกไว้เฉพาะสิ่งที่สำคัญแล้วก็อันไหนที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเขาจะแกะหินไว้นะเป็นให้มันคงอยู่นี่แหละที่หลักฐานหลายๆส่วนเป็นศิลาจารึกเป็นเสาอโศกเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไปที่ไหนบ้างประสูติที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนแสดงปฐมเทศนาที่ไหนพระนิพพานที่ไหนเนี่ยพระเจ้าอโศกเนี่ยทำเนี่ยนะเป็นหลักสลักไว้แล้วก็ได้เป็นหลักฐานมาจนถึงวันนี้ส่วนตัวเองก็เพิ่งไป

ากันเนี่ยนะรวมถึงเรื่องราวตรงนี้แหละที่ได้ทำให้รู้ว่าในสมัยนู้นการมีการมาปรากฏขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยนะจนตอนหลังมาก็พยายามจะเช็คพยายามอะไรกันแล้วก็ฝรั่งได้มาเจอหลักฐานที่ว่าเป็นเชิงกายภาพเป็นวัตถุทำให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีตัวตนอยู่จริงมีสถานที่ต่างๆอิงอยู่ตรงตามอย่างที่เชื่อกันนะนะแต่ว่าในยุคมันหายไปช่วงหนึ่งจนอังกฤษกลับเข้ามาแล้วก็ไปเจอหลักที่บันทึกไว้โดยพระเจ้าอโศกนั่นแหละประมาณ400ปีหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นก็ยังมีบันทึกอยู่เนี่ยนะในเชิงของใบลานในช่วงแรกที่อยู่ใน

มันอยู่กับเราตลอดไหมเอ่ยมันไม่ตลอดแต่บางทีมันลืมมันมีช่วงที่ลืมถ้าเราไม่บันทึกก็ลืมยิ่งยุคนี้สมัยนี้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเจอปัญหากับตัวเองนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยนะจำเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำได้เยอะเลยนะนู่นนั่นนี่เบอร์ใครก็จำได้หมดเลยตอนนี้จำเบอร์ตัวเองอย่างลำบากเลยบางทีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นกับความจำเรามีตัวช่วยความจำกันเยอะขึ้นดังนั้นก็บันทึกไว้บ้างก็ดีไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีมากนักเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทักษะของมนุษย์ที่มันพึงจะต้องมีในการดำรงอยู่นี่ก็เอาไปฝากฝังไว้กับเทคโนโลยีหมดเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันไหนไฟดับขึ้นมาหรือเน็ตมันไม่มีเนี่ยเป็นไงเอ่ยเดือดร้อนนะมนุษย์สมัยนี้เน็ตหยุดนี่โอ้โหจะขาดใจนะยุคนี้มันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นก็คือว่าเอาพอดีเทคโนโลยีก็พึ่งด้วยแล้วก็แถมมีการบันทึกเก็บไว้ด้วยในส่วนที่สำคัญมากๆก็เขียนอะไรไว้ด้วยก็ได้ตามที่คุณครูมาใหญ่ท่านบอกไว้นั่นแหละเทคโนโลยีเรียนรู้ไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้หลักธรรมะโดยเฉพาะสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยนะสถานที่ที่ทำการสังคายนาตรงนั้นที่กรุงราชคฤห์เนี่ยเขาเรียกทำสุกรขาตาเนี่ยนะก็ได้ไปที่นั่นมาเช่นเดียวกันนี่แหละวันหนึ่งอยากจะยกพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยท่านอยู่ที่เขาคิชกูฏก็ขึ้นไปนั่นแหละเดินขึ้นไปตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพักรวมถึงในสถานที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะขึ้นไปทำการสักการะบุญมาฝากพวกเราเนาะก็นี่แหละทำสุกรขาตาเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์เนี่ยนะเดินขึ้นไปพระภูมิภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสถามวันนั้นอิงกับที่ทำไมที่ต้องมารักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเนี่ยสารีบุตรภิกษุขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตในคำสอนของตถาคตคือพระอรหันต์เนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากๆรวมถึงเคารพในพระธรรมมากๆด้วยเนี่ยเห็นประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรที่ต้องถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะผู้มีปัญญาใกล้เคียงเนี่ยแหละกับพระองค์เลยเนี่ยถามเช็คพระสารีบุตรก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตคือยังไงคือพระอรหันต์เนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้จนทำให้เขาเองนั้นหมดกิเลสไม่มีอะไรที่จะมัดเขาไว้กับวัฏสงสารอีกต่อไปก็คือจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะสังสารวัฏเนี่ยจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเห็นค่าตรงนี้และตัวเองนั้นพ้นจากวัฏสงสารแหล่งแห่งความทุกข์ไปเนี่ยไปสู่พระนิพพานที่ถือว่าเป็นแดนเกษมมีความสุขแบบตลอดกาลไปเลยเนี่ยเพราะเหตุนั้นเลยรู้ความสำคัญของธรรมะเลยนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากเนี่ยนะรวมถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพอพระสารีบุตรตอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีละสารีบุตรก็คือที่เราคุ้นๆกันแหละท่านฟังพูดว่าไงเอ่ยสาธุดีละก็คือสาธุนั่นแหละสารีบุตรภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเพราะหมดกิเลสแล้วนี่รู้แล้วนี่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรถามเจาะต่อและธรรมนั้นน่ะที่บอกเมื่อกี้ที่ทำให้พ้นจากวัฏสงสารแห่งนี้ไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะถ้าแปลหน้าเนี่ยคืออย่างเงี้ยมีอะไรบ้างสารีบุตรเช็คดูว่าพระสารีบุตรเนี่ยผู้มีปัญญาสูงๆเนี่ยเป็นยังไงตอบทันทีเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เจริญสัทธินทรีย์คือมีใจเนี่ยพิจารณาในศรัทธาของตัวเองอย่างยิ่งเนี่ยนะศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่แหละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ก็คือมีความเพียรต่อในธรรมนั้นๆที่จะทำให้ใจเนี่ยจดจ่อในธรรมแล้วก็จะหลุดพ้นจากการผูกไว้ซึ่งกิเลสโยคะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะ

0: เจริญสตินทรีย์รักษาสติต่อเนื่องเจริญสมาธินทรีย์นี่แหละที่ทำให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญินทรีย์เจริญปัญญาที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ทั้งหมดนี่เขาเรียกอินทรีย์5เนี่ยนะเป็นธรรมะที่ทำให้ผู้ใดที่ฝึกอย่างสุดเป็นเรื่องของการฝึกใจถ้ามี5อย่างนี้อยู่ในใจเนี่ยจะทำให้ผู้นั้นหมดกิเลสออกจากวัฏฏะสงสารนี้ไปได้เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพอได้เรียนธรรมเหล่านี้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ5อย่างพระอรหันต์เหล่านั้นก็เลยนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นอบน้อมต่อพระธรรมไปอย่างมากเพราะทั้งตัวของพระพุทธองค์และคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงไว้แล้วทำให้พระอรหันต์มีธรรม5อย่างนี้เรามีกันบ้างไหมเอ่ยมีอยู่แล้วนะสิ่งที่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แม้พระที่นั่งพูดอยู่นี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะดังนั้นก็สู้กันต่อไปฝึกกันต่อไปเพิ่มกันต่อไปเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความเพียรเจริญสติให้มากจนจิตมันนิ่งหยุดเนี่ยนะสุดท้ายมาก็ใช้ความสว่างที่เกิดขึ้นจากความหยุดความนิ่งอันมาจากพลังแห่งสมาธินั้นเป็นปัญญามองพิจารณาสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใจของตัวเราเองดังนั้นแหละจึงจะประพฤตินอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งหลายด้วยพอตอบอย่างนี้เสร็จพระพุทธเจ้าจะตอบว่าไงดีเมื่อกี้สาธุสาธุไปแล้วนะพระสารีบุตรตอบอย่างนี้จะสาธุไหมเอ่ยสาธุโอ้โหเก่งนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดีละดีละสาธุสาธุสารีบุตรทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้ที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่เนี่ยนะห้าอย่างเมื่อกี้ต้องเห็นนะที่ว่าเมื่อกี้ต้องเห็นว่าตัวเองมีอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตถามต่อสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นยังไงเจาะรายละเอียดต่อเมื่อกี้เจาะในเรื่องของธรรมะทีนี้เราจะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ายังไงต่อพระธรรมยังไงถามพระสารีบุตรท่านก็ตอบทันทีเลยเนี่ยเนื่องจากปัญญาทันกับสิ่งที่พระเจ้าท่านบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาในการศึกษาในสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แลคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตก็คือเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลขาในสมาธิกันต่อไปยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าการรวบรวมคำสอนสังคายนาที่พระมหากัสสปะยกไว้เนี่ยนะทำให้เราเองเห็นหลักในการปฏิบัติตัวและถ้าเราเองได้นำมาพิจารณาสิ่งที่เราทำกันอยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายแห่งนี้ตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสั่งท่านสอนเรามาเนี่ยนะเพื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละโดยทำเป็นเชิงปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวเราทำโดยไม่รู้ตัวศรัทธาเนี่ยนะเราเพิ่มขึ้นมาเป็นไงเอ่ยเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนะบูชาเจดีย์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราทำไปโดยไม่รู้ตัวแม้แต่มานั่งฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแบบเนี้ยเราก็นั่งฟังธรรมะกันไปเมื่อกี้ค่อนข้างหนักเนี่ยนะยกพระไตรปิฎกมาแต่ว่าโรงเรียนอนุบาลก็ต้องเบาๆกันนิดนึงนะมีเพลงมีภาพมีพูดจะได้แบบตามคอนเซ็ปต์ที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้อะนะช่วงนี้ก็ขัดตาทับไปก่อนนะฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ไปก่อนก็หวังว่าอีกไม่นานนั่นแหละเดี๋ยวคุณครูไม่ใหญ่มาทําหน้าที่ของท่านต่อไปเราจะได้ปลื้มๆกันต่อแต่ช่วงนี้ก็ฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่กันไปก่อนแต่ก็น่านะคิดถึงท่านก็หมั่นระลึกนึกถึงคุณของท่านเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวเรามาฟังทบทวนแล้วกันนะเนาะคำสอนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยเทศสอนเอาไว้เนี่ยนะดูว่าท่านสอนแบบอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยท่านสอนอะไรกันยังไงมีเพลงมีภาพมีพูดเนี่ยนะฟังทำกันสบายสบายฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ยิ้มกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ดีแล้วจ๊ะ
1: ครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ดูยูเลิฟมีบ
1: อไอเลิฟยูหลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกรรม
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงคุณพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: ทำสมบูรณ์ทุกคน
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงคนเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้ความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ด
2: ีไหมจ๊ะ
3: ดีครับ
2: เรามาว่ากัน

0: ขารวยเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072 money
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

0: ส่วนมากเขารวยก็รวยระดับเศษ
1: เ
0: ขาถึงเรียกว่าเศรษฐีแต่เราจะรวยยิ่งกว่านั้นนี่นะจ๊ะเรียกว่าส่วนถีเดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: มีแต่ให้ทั้งนั้นเลยนะยิ่งให้ก็ตั้งยิ่ง

0: เศรษฐีเราได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่ส่วนถีนี่เราไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคยคร
0: ับ ในขนาดเศษยังรวยอย่างนั้นแล้วส่วนจะขนาดไหนถ้าประกอบเหตุอย่างนี้นะจะรวยทุกชาติเลยเพราะเราเป็นผู้ให
1: ้
0: คือใครให้มาแล้วก็ให้ไปไม่ให้มาก็เราก็ยังให
1: ้
0: พูดง่ายๆสรุปว่าให้ไม่ให้ก
1: ็ให้
0: ดีจ้ะสมควรที่จะรวยทุกชาติอย่างยิ่ง
1: ใช
0: ่จะได้ท่องคาถาเนี่ยให้คล่องปากขึ้นใจนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แล้วเอาไปทำด้วย
1: ครับ
0: ทรัพย์จะได้ไม่กระเด็น
1: อ๋อ
0: เป็นเศรษฐีอย่างเดียว
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่าให้ทรัพย์กระเด็นนะถ้าทรัพย์กระเด็นมันก็ไม่เป็นเศรษฐี
1: คร
0: ับเนาะ
1: ครับ
0: คือนับจากชาตินี้ไปจะเป็นเศรษฐีอย่างเดียวเลย
1: สาธุ
0: นี่พอจะทนกันได้ไหมจ๊ะ
1: โอ้ยินดีแล้วครับยินด
0: ีทนที่จะรวยอ่ะคือมันไม่รู้จะทำกันมันรวยอย่างเดียวเพราะทรัพย์จะไม่มีกระเด็นกระดอนไปที่ไหนเลยมีแต่มานอนกับเราทำแล้วก็เป็นทรัพย์แบบตักไม่พร่องตักมากก็เต็มตักมากก็เต็มตักเท่าไรก็ไม่พร่องถ้าไปถึงจุดตักไปพร่องจริงๆแล้วก็เนี่ยจ้ะเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนนี่เนาะโอ้โหมันตักแล้วไม่พร่องเลยขณะจากปุถุชนธรรมดายังพัฒนาไปเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จากการให้เนี่ยจ๊ะนี่เมื่อยังมีภาวะอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเราก็สามารถพัฒนาไปถึงจุดมีทรัพย์ตักไปพร่องได้เหมือนกันถ้าทำตามคาถาส่วนถีต้องจำให้ดีนะจ๊ะนักเรียนทุกวันฝันนิพพานวิญญาณทั่วโลก

วาดคุณครูมาใหญ่กันไปแล้วนะแถวนี้ก็ส่วนทีทั้งนั้นนะเนาะให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนี่ยนะที่เราเองก็ต้องมีไว้อยู่ในใจจริงๆก็ภาพเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปให้พวกเราได้ดูตั้งแต่สร้างศูนย์พุทธจักรพุทธธรรมปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเป็นวัดพระธรรมกายแห่งนี้จุดประสงค์ยังเหมือนเดิมนะตามที่คุณยายท่านให้ไว้ก็คือมาสร้างส่วนทีนั่นแหละสร้างบุคคลที่รักในการที่จะให้เพราะต้องถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องใหญ่ที่คนเองก็ให้แล้วก็ว่ากันไปเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนช่วงนี้แหละคนพูดถึงในเรื่องของการให้ในหลายมิติในที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะจะว่าเห็นที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้พูดถึงในส่วนของการให้เนี่ยให้ไม่ให้ก็ให้ให้แบบนั้นเนี่ยคือมีเด็กที่ต้องบอกว่าช่วยแม่ทำงานอยู่แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไปเจอเสร็จแล้วก็สงสารอยากจะช่วยอยากจะอะไรแบบเนี้ยก็เอามาให้ตังค์บ้างช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมาก็เด็กเขาก็อยากจะอยู่ด้วยตัวท่านของเขาเองเนี่ยนะเขาก็แยกทางกันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกันว่าแบบทำไมใช้เงินเปลืองเนี่ยก็พูดกันขึ้นมาพอฟังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้โอวาทเมื่อกี้ก็เลยนึกนะว่าคุณยายท่านบอกว่าเราสร้างวัดเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดนะเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะสร้างส่วนถี่นั่นแหละสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้จะได้ไม่ต้องลำบากมากนักกับการใช้ชีวิตที่พูดคำนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะเอาว่าบริหารจัดการกับชีวิตตัวเองได้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนและถึงเวลาจะมาทำบุญก็ทำได้เรื่อยๆนะแล้วหลวงพี่ก็เห็นแบบนั้นแหละตั้งแต่เข้าวัดนี้มาจนถึงวันนี้จำนวนไม่น้อยเลยที่มีบุคคลในลักษณะตามที่ว่านั้นนะสร้างขึ้นมาในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ฐานที่คุณยายแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะรวมถึงคุณครูไม่เล็กด้วยที่ช่วยกันดึงเมื่อกี้เราคงเห็นภาพนะวัดนี้เป็นไงเอ่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะโล่งๆนะคือพื้นที่ที่หลังโบสถ์ที่เราเห็นไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็เป็นนั่นแหละเป็นเจดีย์อยู่โซนที่จัดงานกันไปเมื่อกี้ตอนนี้สวยงามตอนกลางคืนในคนไปเดินเวียนไปทักษิณกันด้วยเนี่ยนะหลังโบสถ์แต่ตอนนู้นเป็นไงเอ่ยโอ้โหกันดารแบบสุดๆนะใครจะคิดว่าภาพที่อยู่ในจอเมื่อกี้กลายมาเป็นภาพของวัดพระธรรมกายที่เราเห็นในทุกๆวันนี้ทั้งหมดก็เพราะคาถาส่วนทีเมื่อกี้เนี่ยจำได้เนาะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนี่ยนะให้ไม่ให้ก็ให้ให้นั่นก็คืออะไรยังไงก็ได้ขอให้ให้ไปก่อนให้อภัยให้ของให้คำให้คำพูดทุกอย่างที่เราทำอยู่เป็นการสร้างส่วนทีจริงๆไม่ใช่เป็นแค่บุคคลที่มีทรัพย์เยอะแต่บุคคลที่มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตเป็นมิตรแท้ผู้ที่เข้าใจโลกและชีวิตนะเราเองถึงสามารถจะช่วยบุคคลอื่นได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของวัดพระธรรมกายที่ทำมาจนถึงวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้ให้หลักในการมาเป็นเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้เนี่ยนะที่ว่าไม่ทุกข์จนเกินไปนักฟังคำท่านแค่ได้ยินเสียงก็ใจฟูขึ้นมาแล้วหลวงพี่ได้ยินเสียงนั้นปุ๊บใจฟูเลยรอยยิ้มมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าใจของคนที่มีคุณภาพเนี่ยเราแค่ได้ยินเสียงท่านฟังทบทวนโอวาทท่านเราก็ปลื้มแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราเองกำลังตามอยู่เราตามบุคคลแบบเนี้ยวันนึงอะนะเราก็จะได้มีคุณสมบัติแบบเดียวกับที่ท่านมีอยู่จะต้องเท่าเทียมท่านกันทั้งทีมวันไหนเอ่ยก็คงใกล้ๆจะเข้าที่สุดแห่งธรรมน่ะนะช่วงนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเดินตามท่านไปก่อนท่านให้ทำอะไรก็ให้ทำไปท่านบอกให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนี่ยนะทำแบบนั้นกันไปเรื่อยๆบุญอะไรมีในช่วงนี้ก็ลุยทำกันไปการทบทวนบุญเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงเราวันนี้วันปากกาลูกลื่นนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาจริงไม่เล็กปากกาลูกลื่นที่ใช้กันอยู่ในโลกเนี่ยเซ็นเอ่ยอะไรเอ่ยตอนเนี้ยบางทีงานเป็นหมื่นล้านนะปากกาลูกลื่นก็เซ็นจากปลายปากกาเนี่ยนะมันอยู่ในหลายส่วนแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงให้เป็นทำในใจให้ได้หลักในการฝึกคนของวัดพระธรรมกายส่วนนึงที่คนที่มาอยู่ในนี้ต้องทำนะพระวาสกบาสิกาที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในวัดเนี่ยต้องจดบันทึกนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อนั้นให้จด
เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถามว่าจดทำไมเราจะได้เซตทิศทางชีวิตของเราให้ได้เซตยังไงมาดูกันนะสองเหตุผลที่ต้องมาเขียนมาบันทึกกันที่หลวงพ่อท่านให้เราต้องมาเรียนกันนี่แหละหนึ่งบันทึกไว้เพื่อกันลืมนะรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ในอดีตสองชาวพุทธบันทึกไว้เพื่อกันหลงหลงยังไงเอ่ยกลไกของชีวิตมันมีกับดักเยอะแยะมากมายให้เราเองไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะได้นำทางชีวิตของเราที่กำลังใช้อยู่ในตอนนี้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามที่ต้องจดก็เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไตรลักษณ์เนาะเมื่อก่อนเนี่ยจำอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงนึกชื่อใครสักคนบางทีก็ยังนึกยากเลยเนี่ยนะนึกชื่อเพื่อนบางทียังไม่ได้เลยความจำของมนุษย์เป็นยังไงไม่เที่ยงไม่ใช่บ่ายนะคือมันเปลี่ยนไปได้ตลอดมันจำไม่ได้หรอกจำได้บ้างลืมบ้างคลาดเคลื่อนบ้างความจำไม่มั่นคงดังนั้นเนี่ยนะบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ฝึกใจโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฝึกใจเนี่ยเครียดถ้าไม่รักษาไว้บางครั้งบางทีสิ่งสำคัญมันจะเลือนหายดังนั้นที่พระมหากัสสปะท่านยกในเรื่องของสังคายนาพระวินัยในตอนนู้นยังไม่มีภาษาที่จะจดบันทึกกันไว้ท่านก็เลยใช้ส่วนที่ใช้คุณสมบัติของพระอรหันต์จิตของพระอรหันต์นี่บริสุทธิ์มากนะ500 รูปในตอนนั้นเนี่ยท่องคำสอนทั้งหมดเลยของพระสัมมา

สอนเสร็จจะเป็นคัมภีร์เป็นหนังสือตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลเนี่ยนะทั้งหมดเป็นการฝากความทรงจำเอาไว้ทั้งสิ้นไล่มาแต่ยุคแรกเนี่ยแหละมาจนถึงยุคนี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมถ้าปราศจากวันนั้นน่ะวันอัฐมีบูชาที่มีพระพูดขึ้นมาว่าโอ้พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ดีสิจะได้ทำตัวได้สบายสบายพระมหากัสสปะท่านไม่ปล่อยผ่านท่านก็เลยต้องรวบรวมเพราะว่าเห็นละอันตรายแน่ถ้าไม่มีการเก็บบันทึกคำสอนไว้เพราะจะมีคนในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวคำสอนมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนี่ก็คือสิ่งที่พระมหากัสสปะท่านเห็นน่ะนะแล้วก็เลยส่งสวดต่อมามุขปาฐะเนี่ยสวดต่อบางทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมมีท่อนซ้ำเราจำได้ไหมเวลาจะสวดเนี่ยมันจะมีบางท่อนซ้ำเพราะว่าเวลาสวดตามกันน่ะมันจะได้เป็นจังหวะไปกันได้เรื่อยๆเพราะว่าสังคายนาก็คือสวดพร้อมกันเขาจะสวดพร้อมกันเลยนะหลวงพี่เคยไปนั่งฟังเขาสังคายนาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะเขาสวดพร้อมกันเลยเอาตำรามาเนี่ยนะพระไตรปิฎกปุ๊บนั่งสวดพร้อมกันเลยเพื่อเช็คว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยังไงตรงกันไหมเนี่ยนะเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกฟังแล้วมันคลั่งมากทุกคนก็คือใส่ใจกันอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือการฝากความทรงจำไว้กับโลกใบนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เราได้เรียนรู้วันนี้รูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนนะอย่างเมื่อกี้เราเปิดทบทวนโอวาทของคุณครูเมื่อใหญ่ก็เป็นการบันทึกความทรงจำอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นในสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยนะกว่าพระธรรมเนี่ยจะเดินทางมาถึงเราจากพระโอษฐ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้แล้วมีใครเอ่ยพระอานนท์เนี่ยนะที่จำได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีรูปอื่นอีกที่ทรงจำกันได้มีพระอุบาลีที่ทรงจำพระวินัยจากนั้นมาสวดพร้อมกันก็คือสังคายนานะหลังจากนั้น400ปีก็มีการจารึกเขาเรียกฌานเขียนลงในใบลานขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาจากนั้นมามีการพิมพ์เป็นหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นมาครั้งแรกสมัยใครรู้ไหมเอ่ยในโลกเนี้ยที่ทำพระไตรปิฎกเป็นหนังสือขึ้นมาครั้งแรกอย่ารู้ไหมสมัยของใครไม่รู้เดี๋ยวจะบอกก็ในหลวงราชการที่5ของเรานี่แหละบันทึกพระไตรปิฎกเป็นหนังสือเป็นครั้งแรกของโลกเลยเมื่อก่อนเป็นใบลานแต่ในสมัยรัชกาลที่5ทำเป็นหนังสือขึ้นมาเลยดังนั้นก็พระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะที่ว่าส่งต่อมาจนถึงเราวันนี้นี่แหละทุกเรื่องถ้าไม่มีการเก็บบันทึกไว้แบบนี้เราคงไม่ได้มาศึกษาธรรมไหลมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะนี่ก็คือกว่าพระธรรมจะเดินทางมาถึงเราเนี่ยดังนั้นทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเลยอยากจะยกบางส่วนที่มันเป็นคำสอนเก่าๆที่มีการบันทึกไว้เนี่ยนะพระสูตรที่ชื่อว่าปรัชญุตตปันนะสมาธิสูตรอันนี้ที่เป็นคำสอนเก่าพ.ศ.500เห็นไหมเอ่ยหลังจากที่บันทึกเป็นใบลานเนี่ยแหละเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นชิ้นส่วนมาตอนนี้เก็บรักษาอยู่ที่ห้องสมุดที่ประเทศอังกฤษนะBritish Library อยู่ตรงนู้นเนื้อหาอยากจะให้อ่านสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวหลวงพี่อ่านให้นะเพราะว่าตัวมันเล็กอาจจะมองไม่เห็นกล่าวถึงการทำสมาธิในแนวพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เมื่อปฏิบัติด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้ได้รับการปกปักรักษาจากมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยนะว่าใครระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทั้งมนุษย์แล้วก็ที่เป็นไม่ใช่มนุษย์ก็คือเทวดาอะไรเงี้ยจะมาช่วยดูแลรักษาเราด้วยดังนั้นมีอย่างอื่นอีกก็คือดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหาขับไล่สิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายและทำให้ผู้ปฏิบัติดีมีญาณทัศนะที่กว้างไกลรู้แจ้งสัจธรรมที่เหนือคำบรรยายและเข้าถึงธรรมชาติอันสูงสุดของสรรพสิ่งที่เรียกว่าตถัตตวาหรือตถัตตาอันหมายถึงพระธรรมกายตรงนี้ก็ต้องขอบคุณดร.ชนิดาจันทราศรีสไลนะบาลีศึกษา9ประโยคนี่แหละของสถาบันดิลี่เนี่ยนะซึ่งสถาบันดิลี่ไปตามคัมภีร์พวกนี้ทำไมใครเป็นคนมอบหมายให้ไปเอ่ยก็เมื่อกี้เนี่ยนะที่บอกเราเรื่องคาถาส่วนถีนั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ให้ได้ไปหาหลักฐานเกี่ยวกับสมาธิคัมภีร์เก่าๆที่พูดถึงหลักฐานของธรรมกายที่เราเคยได้ยินนั่นแหละว่าเก็บในเรื่องราวของธรรมกายเอาไว้การที่เราเองระลึกถึงพุทธานุสติคุ้นๆไหมที่หลวงพี่พูดถึงในส่วนที่สุกรคตะสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนทนากับพระสารีบุตรมันตรงกันเลยไหมต
รงกันเป๊ะเลย

ยที่ว่าเราเองนั้นอาจจะไม่ได้อย่างนี้ซะด้วยซ้ำไปนะส่วนที่บันทึกตรงนี้เป็นส่วนของฝ่ายคัมภีร์มหายานที่เก็บไว้เนี่ยทางนู้นเขาเก็บตำราในเรื่องของการทำสมาธิไว้เยอะเนี่ยนะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เลยนึกถึงพระคุณของนี่แหละผู้ซึ่งทรงความรู้ทรงคุณกันในการก่อนเนี่ยนะยกอีกสูตรหนึ่งมาให้ฟังกันแล้วกันชื่อสมาธิราชสูตรนะคัมภีร์ประเภทนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่เจอที่ไหนรู้ไหมเอ่ยบามียันอัฟกานิสถานรู้จักบามียันไหมที่มีพระพุทธรูปยืนใหญ่ๆที่ถูกทำลายไปนั่นแหละจากความเชื่อเนี่ยนะพื้นที่ตรงนั้นเก็บตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์ก็คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้เป็นไล่เนี่ยนะโดยเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนะท่านก็ไปตามอยู่ภาษาที่เขียนเป็นภาษาสันสกฤตนะเนื้อหาให้ฟังดีกว่าว่าเขียนว่ายังไงในชิ้นที่อยู่ในกระดาษเนี่ยเนื้อหาเขียนว่าหลังจากเข้าถึงความว่างจะเห็นพระพุทธองค์แต่ที่ต่างกันก็คือว่าคนละองค์กับบริกรรมนิมิตคือการเจริญพุทธานุสติเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่จะต่างกันการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้เห็นพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้จิตไม่หวั่นไหวไม่มีความทุกข์หรือความกลัวแม้เวลาจะละสังขารโอ้โหคำพวกนี้พี่สวนีคุ้นไหมเอ่ยเหมือนกับคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้เลยซึ่งท่านไม่ได้ไปดูหรอกนะตรงเนี้ยแต่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนไว้นะบางคนบอกเอ้าเป็นหลักฐานที่ว่าไม่ใช่หลักฐานทางเถรวาทแล้วยกขึ้นมาทำไมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิในสายของพระพุทธศาสนาเหมือนกันเนี่ยนะบามียันเนี่ยที่โลกรู้จักก็เพราะพระถังซัมจั๋งนี่แหละท่านบันทึกไว้ว่ามีพระพุทธรูปยืนอยู่ตรงนี้สีแบบนี้มีอัญมณีแบบนี้กำกับกันแบบเนี้ยนะเขียนไว้หมดเลยทุกอย่างมันตรงกันหมดดังนั้นความสำคัญของการบันทึกเป็นเรื่องใหญ่ยกขึ้นมาเพื่อให้เราเองนั้นได้ปลื้มกับสิ่งที่ว่าเราได้มีครูซึ่งสอนให้เราเองได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะท่านเล่าดูขำๆนะบางทีในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลักที่หลวงพี่บอกไปนั่นแหละตามในสุคละคตสูตรเนี่ยนะที่ยกขึ้นมาเพื่อเราได้เห็นว่าแม้จะเป็นตำราฝ่ายไหนก็ตามแต่แม้จะบันทึกไว้ในหลักปฏิบัติในพระไตรปิฎกเถรวาทในชั้นบาลีนะที่ยกมาเมื่อกี้เป็นชั้นแรกเลยแล้วก็มาพูดถึงวิธีที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านส่งธรรมะมาถึงเราตรงกันไหมตรงกันหมดเลยโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยนะอยู่กับคนละปีห่างไกล 2,000 ปีเนี่ยยังตรงกันเลยนี่ก็คือความอัศจรรย์ของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองได้มาเจอรถด่วนขบวนนี้เนี่ยนะปลื้มๆไว้เถอะเรามาถึงตรงนี้แล้ววัดพระธรรมกายแล้วมาเจอโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วเนี่ยนะมีเพลงมีภาพมีพูดฟังทำกันอย่างสบายๆก็ฟังสักเพลงกันนะกันนะรถด่วนขบวนสุดท้ายเนื่องจากเราทันนะเราไม่ตกรถแหมดีใจจังว่าเรายังไม่ตกรถด่วนขบวนนี้ฟังกันเนาะรถด่วนขบวนสุดท้าย

มีบุญนะใช้บุญของเราให้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเล่ามาทั้งหมดแค่วันนี้เป็นวันประกาศลุ่มลื่นโลกเนี่ยนะให้เราได้เห็นว่าการบันทึกธรรมไล่มาแต่ยุคแรกมาจนถึงตอนนี้กว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาถึงพวกเราไม่ง่ายเลยและโชคดีได้มาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายด้วยที่หลวงพี่ว่ามันเห็นภาพครบวัดพระธรรมกายแห่งนี้เนี่ยนะมองว่าบางคนบอกอยู่สายเถรวาทจริงอยู่เราอยู่ในประเทศไทยหลวงพ่อเราเองพระในวัดพระธรรมกายก็บวชตามวิธีของสายเถรวาทแต่ว่าเนื่องจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแยกออกไปหลายสายหลวงพ่อธรรมชโยท่านส่งพระลูกๆเนี่ยนะเดินทางออกไปเสาะแสวงหานี่แหละโดยสายดิริก็อาศัยหลวงนาสุธรรมโมที่นำไปแล้วก็ค้นคว้าตำราดั้งเดิมอีกสายหนึ่งก็พระครูปลัดสุวัฒนะโพธิคุณเนี่ยนะที่ท่านก็ไปเสาะแสวงหาแล้วก็ไปเรียนอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันประเทศพวกเนี้ยที่สอนคำสอนเหล่านี้รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะหลวงพี่ก็ได้ไปเจออาจารย์บางท่านซึ่งไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายซะด้วยซ้ำแต่ชอบในตัวคัมภีร์แบบนี้ยิ่งอ่านยิ่งเห็นวิธีการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็คุยเราได้รู้เรื่องเนี่ยนะทั้งหมดก็เพราะว่าคนไหนใส่ใจในธรรมพิจารณาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยิ่งได้นำมาปฏิบัติเนี่ยนะมีพุทธานุสติเนี่ยนะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะทำให้เราเองนั้นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วได้มีเทวดามีมนุษย์คอยดูแลบันดาลสุขบันดาลโชคให้กับพวกเราเอาอีกพระสูตรนึงแล้วกันนะต่อกันพระสูตรเดียวกันนั่นแหละสมาธิราชสูตรเนี่ยนะในส่วนที่สองที่อยากจะยกขึ้นมาว่าเขาก็เขียนต่อเอาไว้ว่าเนื้อความตามเนี่ยนะโพธิสัตว์ผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิใครเอ่ยสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือผู้ที่ตั้งใจจะสร้างบารมีแถวนี้มีหรือเปล่าเนาะผู้ที่ตั้งใจจะสร้างบารมีเนี่ยนะเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี่แหละผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิต้องไม่ทำความเข้าใจกำลังอันแท้จริงของตถาคตจากรูปกายคือไม่มองแค่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองกำลังของพระองค์ที่เราเองอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้โหกำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ได้มองตรงนั้นนั่นก็เพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะกำลังอันแท้จริงแห่งพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ธรรมกายไม่ใช่รูปปกายนี่ก็คือที่บันทึกไว้ในสมาธิราชสูตรเนี่ยนะก็โดยพระอาจารย์วีระชัยเตชังกุโรเนี่ยนะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแหละจากสถาบันดีรีท่านได้รวบรวมคำสอนต่างๆเหล่านี้ให้พวกเราได้เห็นไหมการบันทึกของโบราณส่งพระไปเรียนศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยเขามาดู AI อะไรกันเนี่ยนะเรียนรู้เขียนโค้งเขียนโค้ดแต่ของพระธรรมกายศึกษาตรงนี้เพราะอะไรเอ่ยเรียน AI อะไรเงี้ยบางทีเพิ่มทุกข์ซะด้วยซ้ำไปนะแต่เรียนพวกเนี้ยเป็นไงเอ่ยมีแต่ความสุขมาปฏิบัติจดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เราเองเนี่ยเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าการเก็บบันทึกใบลานไม่ได้มีเฉพาะในสายของทางเนี่ยนะเอเชียใต้หรือเอเชียกลางหรอกแถวบ้านเรานี้ก็มีไม่น้อยมีตำราผูกหนึ่งเนี่ยนะที่เขียนถึงพระธรรมกายเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของเรานี่แหละโดยที่ทางมหาวิทยาลัยทางอังกฤษเขามาจดบันทึกไว้เนี่ยนะเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมเอ่ยเขาบันทึกไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นพงศาวดารที่เป็นพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากท่านได้พูดถึงในการปฏิบัติธรรมของท่านว่าท่านเห็นองค์พระและท่านก็ไปเช็คกับสังฆราชในตอนนั้นนะว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นถูกต้องหรือเปล่าองค์พระในลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยมีลักษณะอย่างนี้เลยสังฆราชก็ตอบพระเจ้าตากสินในสมัยนั้นไปว่าถูกต้องแล้วเพราะลักษณะมหาบุรุษเป็นไงเอ่ยครบถ้วนทั้ง32ประการนี่ก็คือสิ่งที่ยืนยันกันอยู่มันตรงกันไปหมดแหละดังนั้นแม่คัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสายของธรรมกายเนี่ยนะบางคนอาจจะมาพูดบอกซ้อนผิดซ้อนอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงถ้า

0: พระสายปฏิบัติเขาจะสัมผัสเขาจะเห็นและเขาจะรู้ตรงนี้ได้เองพระสูตรที่บันทึกไว้อย่างเงี้ยก็อิงอยู่กับในเรื่องของการทำสมาธิเอ๊ะแล้วทำไมทางสายของมหายานเขาถึงมีเก็บไว้แบบนี้หรือวัชรยานทางทิเบตเนี่ยเขาถึงมีเก็บคัมภีร์เหล่านี้ไว้ก็ต้องบอกว่าสายนูนบางทีเขาเอาความสำคัญของอาจารย์ของเขาด้วยคือให้ความสำคัญกับอาจารย์ด้วยไม่ใช่เฉพาะคำสอนนั่งเดิมแต่ว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยคำสอนนั่งเดิมก็ยกไว้คำสอนของครูบาอาจารย์เป็นไงเอ่ยก็ยกไว้เพราะทำให้เราเองได้เข้าใจทางของคำสอนนั่งเดิมทุกอย่างไม่ขัดกันหรอกอย่างที่พวกเราได้ฟังหลวงพี่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ได้ขัดกันเลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละดังนั้นเนี่ยในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เราก็จะมีบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งมาให้พวกเราได้รับกันเนี่ยนะก็คือพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่จะแปลเป็นภาษาจีนด้วยเนี่ยนะชื่อของหลวงพ่อเลยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานด้วยในวันที่14มิถุนายนวันอาทิตย์เนี่ยนะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งที่ห้องแก้วสารพัดนึกขึ้นไปเนี่ยแล้ววันนั้นเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษเนี่ยนะจะได้ถือคัมภีร์ที่ว่าเมื่อกี้เก่าๆเลยนะที่มีอายุอยู่เป็นร้อยปีนั่นแหละนอกนั้นก็จะได้ไปอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ตรงเนี้ยเพื่อรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต่อไปเนี่ยนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้คงอยู่ความดำรงอยู่ของความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าผู้คนปฏิบัติธรรมกันอยู่หรือไม่ถ้ายังปฏิบัติธรรมอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความเป็นสภาวะแห่งความเป็นพุทธะอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นตรงตามคัมภีร์อย่างเงี้ยนะเราเองก็ฝึกตามสายนี้ก็ลึกนึกถึงพระธรรมกายลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปรวมถึงบันทึกธรรมของพวกตัวของตัวเราด้วยเนี่ยนะดังนั้นก็อยากจะยกอันนี้ของอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบัน DCI เนี่ยจะยกขึ้นมาเพื่อเราได้ดูว่าเราจะได้ดูขั้นตอนในการที่ดูแลใบลานในเมืองไทยเนี่ยว่าเขาดูแลยังไงเก็บกันยังไงรักษากันยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวดูสกู๊ปกันสักนิดนึงนะเกี่ยวกับการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานของพวกเราเป็นผลงานและก็ความภาคภูมิใจ
1: ผลงานและความภาคภูมิใจภาพแห่งความปลื้มปิติที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จนกระทั่งปัจจุบันบุญได้เกิดขึ้นทุกขั้นตอนอย่างตลอดต่อเนื่องทายธรรมที่ทุกท่านได้น้อมนำมาถวายอาทิผ้าห่อคัมภีร์ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานทีมงานได้นำไปทำความสะอาดเพื่อต่อลมหายใจคัมภีร์ใบลานฟื้นรอยจานที่เลือนหายให้กลับมาเด่นชัดจากคัมภีร์ใบลานที่ไม่มีใครเหลียวแลให้กลับกลายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าอีกครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาทีมงานได้สำรวจแหล่งคัมภีร์ใบลานไปกว่า 1,600 แห่งทำความสะอาดและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานเป็นไฟล์ดิจิทัลกว่า 600,000 หน้าตรวจสอบงานปริวัติเทียบกับหลักฐานคัมภีร์ใบลานต้นฉบับและฉบับพิมพ์กว่า 9 ล้านแห่งและจัดพิมพ์จนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในหมวดพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย3เล่มและมัชฌิมนิกาย3เล่มรวม6เล่มเสร็จสมบูรณ์นับว่าท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ใบลานที่เก็บรักษาคำสอนมากว่า 2,000 ปีสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกในยุคดิจิทัลเพื่อทำรงไว้ซึ่งคำสอนอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนี้ผู้มีบุญทุกท่านจะได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่อีกครั้งน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรม

0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726ร่วมกันส่งต่อลมหายใจแห่งพระสัทธรรมผ่านพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้สว่างสวัยผู้โลกตราบนานเท่านาน
1: ฉบับนี้พิเศษกว่าฉบับอื่นนะมีทั้งที่เป็นเล่มมาแล้วก็มีทั้งที่สามารถจะเช็คได้ในแบบดิจิตอลเช็คได้ไปจนถึงต้นแหล่งเลยว่ามาจากตรงไหนตรงไหนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยยุคนี้คนบางครั้งบางทีไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้มีพระไตรปิฎกอยู่ในมือถือก็ต้องใช้คำว่าจะให้เราเองนั้นได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นตรงตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคัมภีร์เหล่านั้นมีบันทึกไว้ให้เราเองนำธรรมไปปฏิบัติแล้วก็จะได้อยู่ต่อกันไปบางคนบอกโอ้ก็ของเก่าก็ปล่อยไปทำอะไรก็ปล่อยไปสิเห็นแล้วมันเสียดายแทนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเอาใบลานที่ว่าสภาพไม่ค่อยดีนักเนี่ยตามวัดต่างๆเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาให้คนบูชาชิ้นละ20บาทเห็นแล้วคือแบบบางทีเสียดายนะว่าแบบคุณค่าของธรรมหรือว่าที่จารึกอยู่ในนั้นคนไม่เห็นไม่รู้เนี่ยตอนนี้ด้วยคำสั่งของคุณครูไม่ใหญ่ท่านเนี่ยนะไปตามไล่ดูให้ทุกวัดเลยในที่มีหรือไม่ใช่วัดก็ได้ที่มันมีคัมภีร์ใบลานเก่าๆเก็บไว้เนี่ยไปไล่อ่านดูผู้เชี่ยวชาญทางภาษาพวกเนี้ยในวัดพระธรรมกายมีไม่น้อยนะรวมถึงรวมทีมจากที่อื่นด้วยเอามารวมช่วยกันแล้วก็เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แบบคงอยู่กันต่อไปพระธรรมของพุทธองค์นั้นมีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าคนไม่รู้น่าเสียดายก็เลยทำให้เขาพลาดเนี่ยนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ขายเพราะว่าบอกมันเสียหายแล้วนี่แต่ถ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นที่หลวงพี่ยกให้ดูจากคัมภีร์เก่าเห็นไหมมีนิดเดียวอะแต่แม้นิดเดียวนั้นคำที่เหลืออยู่ก็สามารถที่จะทำให้เราเองนั้นเห็นทางเห็นไหมเอ่ยเห็นทางเห็นการปฏิบัติเข้าถึงคำได้ซะด้วยซ้ำไปแต่พอคนไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นไงตัดทิ้งอย่างเงี้ยดังนั้นเรามีบุญถึงบอกว่าเรามาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะจะมาเจอเส้นทางตรงนี้ที่ทำให้เราเองนั้นได้รู้ว่าเราควรใส่ใจเรื่องอะไรโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะดังนั้นก็มาถึงวันนี้แล้วสิ่งที่เราเองต้องเตือนตัวเองต้องหมั่นเอามาใส่ใจเนี่ยกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านรวมทั้งจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมด้วยนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูใหญ่ท่านบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของโบราณแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเราแล้วล่ะในตอนนี้บันทึกอะไรบ้างเอ่ยบันทึกบุญนะบันทึกธรรมแล้วก็บันทึกใจเป็นยังไงผลการปฏิบัติธรรมของเรานั่นแหละคือการบันทึกใจบันทึกบุญก็วันนี้ได้ทำความดีอะไรบ้างนะเก็บเอาไว้เพราะถ้าไม่บันทึกไว้บางทีลืมเราให้ลูกหลานมาอ่านเนี่ยนะในช่วงเวลาที่จะทำศึกชิงพกรับรองได้เลยปลื้มกันได้แน่บันทึกบุญที่เราทำไว้นั่นแหละรวมถึงใบอนุโมทนาบัตรอยู่ตรงนี้แหละบันทึกบุญ2บันทึกธรรมวันนี้ฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำอะไรไม่ได้ก็จำคาถาส่วนทีให้ได้นะให้ไม่ให้ก็ให้เท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วนะประโยคไหนสะกิดใจประโยคไหนทำให้ใจของเราสว่างก็จดบันทึกเอาไว้เนี่ยนะถ้าไม่จดบางทีมันก็ฟังเพลินๆแล้วก็หายไปอันนี้ชมยมพี่โสณีเลยจดตลอดเนี่ยนะอันไหนที่ว่าใช้ได้ก็เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายมาที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านฝากบันทึกใจวันนี้ใจขุ่นหรือใจใสเนี่ยนะเราต้องการให้ใจของเราใสให้เราเองรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทั้งหมดก็คือธรรมะที่เราเองต้องพิจารณาตัวเรานั่นแหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมาสอนเอามาบอกให้เราได้มีเนี่ยนะทั้งศรัทธาทั้งความเพียรทั้งสมาธิทั้งปัญญาขึ้นมาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาขึ้นมาโดยทำโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำไปผ่านการบ้าน10ข้อผ่านคาถาสำเร็จผ่านคาถาส่วนขีทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนให้ใจของเราเองกลับ

บุญเนี่ยนะให้เสร็จปุ๊บมันปลื้มไงใจมันจะรู้สึกโอ้มันอุ่นมันอะไรอยู่แถวเนี้ยก็เข้ามาใกล้ศูนย์กลางกายมากเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ฝึกโดยไม่รู้ตัวเราอาศัยโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยนะที่ทำให้เราเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะพระคุณของคุณครูไม่ใหญ่ตะวันธรรมที่ฉายแสงมาให้เราเองได้เห็นและได้รู้ว่าสิ่งไหนควรจำสิ่งไหนควรปล่อยให้เราเองได้รู้จักการใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญให้ไม่ให้ก็ให้เป็นฐานเบื้องต้นซึ่งจะนำพาเราไปสู่คุณธรรมอันสูงส่งที่ยิ่งไปกว่านั้นอยู่ใกล้ท่านแล้วมันอุ่นใจฟังสักเพลงอะเนาะอุ่นแสงตะวัน

รรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านส่งต่อมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่ได้นำไปปฏิบัติมันก็คงจะอยู่แต่เฉพาะในตำราซึ่งก็กลายเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะสุดท้ายมา20บาทคนไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเรานำมาปฏิบัติทำนั้นไม่มีค่าไม่มีประมาณดังนั้นก็เรียนรู้ธรรมะกันด้วยการปฏิบัติตามอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่สั่งสอนอบรมพวกเรามาจนถึงวันนี้แล้วอย่าลืมจดชาดกของตัวเองเรื่องราวในการทำความดีของเราเองโดยเฉพาะประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมให้เราได้ปลื้มในทุกๆวันในฐานะของความเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4

0: ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: ใสใส
1: กลมรอบตัว
0: ที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาพระหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆสัมมาพระหังสัมมาพระหังสัมมาอรหัง

รึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยาย

ที่ให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาด

บริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้

ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: มคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอ

0: ติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่ว

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอัน

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทธ

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลและองค์กรต้นแบบที่อุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาค่ะสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจับมือองค์กรภาคีเครือข่าย9องค์กรหลักจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติยศเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลองค์กรต้นแบบในศีลธรรมและอุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนารวมทั้งที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่อุปถัมภ์พิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวม192รูปคน

0: ธิสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานพระเทพวชิระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงสายพระธรรมทูตต่างประเทศและพระมหาเถระต่างแดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมียนมาเวียดนามไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเสมือนพลังใจและสิ่งเตือนใจให้อัตมภาพในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมและสื่อสารงานพระพุทธศาสนาสู่สากลให้ยิ่งขึ้นไป
1: วันนี้ก็ได้รับเกียรติมารับมอบถวายรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569จัดโดยสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาพระมหาเถรานุเถระและคณะกรรมการทั้งหลายที่ให้ความเมตตาให้เกียรติมาถวายรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ก็เป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจไม่เฉพาะตัวอาตมาเองแต่คือรางวัลที่ได้ยืนยันถึงคุณประโยชน์ที่วัดพระธรรมกายได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำประชาชนทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งเมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่งเราก็เกิดความสงบสุขความสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เพื่อยังความสงบสุขความสว่างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนและก็ชาวโลกด้วยความสุขภายในก็ทำให้เกิดสันติภาพภายนอกได้ก็อยากฝากข้อคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการถ้าเราตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถทำให้ธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นในกายในใจของเราได้พัฒนากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เจริญพร
0: ธุดงคสถานล้านนา

ขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้โดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยนายแพทย์วชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงนำกล่าวคำถวายพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยโดยกัลยาณมิตรพิมพกาอริยะเจริญนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยคุณรมณลินกวีสอนศักดิ์นำกล่าวคำถวายส่วนคุณอำนาจจักขุจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการบวชพระพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้น14วันในช่วงกลางเดือนนี้และได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในค่ะนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนางานบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปอำเภอสันกำแพงที่จะจัดในวันที่27มิถุนายนนี้และให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาหล่อเทียนเข้าพรรษาร่วมกันเพื่อจะได้นำไปใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมกิจกรรมภาคสนามและกิจกรรมพิเศษในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อหล่อหลอมนิสิตนักศึกษาหญิงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรมและเติบโตเป็นผู้นำเยาวชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณชั้น1อาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประสิทธิ์นันทสิทโธรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรดวงใจใจสูงผู้ประสานงานโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนกล่าวรายงานก่อนที่ตัวแทนธรรมทายาทหญิงจะได้น้อมถวายพานดอกไม้พานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายแด่คณะพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมเพื่อแสดงความเคารพและความตั้งใจจริงในการเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำฝากตัวขอเป็นศิษย์และกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ธรรมทายาทหญิงยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาความคิดพิชิตใจตนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญเป็นวิทยากรนำน้องๆทำกิจกรรมที่หลากหลายที่ปลุกพลังใจพลังความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างพร้อมทั้งให้กำลังใจในการอบรมทำให้ธรรมทายาทหญิงมีความมั่นใจในตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเติบโตและแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมภาคสนามฝึกระเบียบแถวระเบียบวินัยความสามัคคีและฝึกระบบหมู่
พร้อมทำกิจกรรมWalk Rallyผ่าน

ฐานเกมต่างๆเช่นฐานคีบปิงปองฐานกู้ระเบิดฐานชิงธงที่เน้นการฝึกวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันสำหรับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการบ่มเพาะปัญญาและหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนหญิงในระดับมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นแกนนำในการทำความดีและพร้อมที่จะนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องทายธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าอย่างสง่างามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งคณะประธานเอกพระป่าสามัคคีประจำเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรช้อยเลไรสะน้อยและครอบครัวกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดกัลยาณมิตรจอนกัลยาณมิตรพัฒมนบาสเกตและกัลยาณมิตรเอบิเกลเอสซิออนส่วนคณะประธานรองสองคณะได้แก่คณะกัลยาณมิตรวรมณีโตธรรมและกัลยาณมิตรยุทธนาสังเฉยพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทัศนีกิติเรืองระยับและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรพัฒมนบาสเกตเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแล้วยังเป็นการรวมใจเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศนิวซีแลนด์ให้ได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสร้างบุญบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเลื่อมใสศรัทธาโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดมนต์สรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอุไรวานสติงเฟลโลไกรเลิกและกัลยาณมิตรดวงใจไกรเลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีรณาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัฒน์และกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์การแพทย์โดยมีกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์และกัลยาณมิตรเพ็ญสิริวงชัยเกษมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เฮเรราและกัลยาณมิตรนิตยามีคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาท

ชาติเรื่องความสำคัญของการบูชาข้าวพระว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ยากเนื่องจากเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมบาปศักดิ์สิทธิ์และเติมบุญบารมีให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมถือเป็นบุญพิเศษที่ชาวพุทธควรตั้งใจสั่งสมเป็นประจำในทุกๆเดือนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธที่พำนักอยู่ในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานค่ะภายในงานเมื่อคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสาธุชนจุดโคมวิสาขฤกษ์และนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไมเคิลวีระธัมโมจะได้เกริ่นนำความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้แก่ชาวท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีเก่าคำบูชาวิสาขฤกษ์โดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวตามเสียงนำของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมวิสาขประทีปเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ผู้แทนก็ได้รับรัตนอัคคีมณีไพโรจน์เพื่อจุดต่อประทีปจากท่านประธานสงฆ์และส่งต่อให้กับคณะประธานโคมเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรรวมถึงประธานโคมเอกพิเศษสุดทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมใจจุดประทีปเพื่อน้อมเป็นประทีปธรรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกายจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยความสงบและสง่างามแสงประทีปที่สว่างไสวพร้อมกับเสียงสวดมนต์ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความปิติตื้นตันใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้ทุกคนได้นำหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะการฝึกสมาธิและการแผ่เมตตาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมโลกสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่นโดยคณะพระอาจารย์ได้แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับ Inner Peace หรือสันติสุขภายในซึ่งเริ่มต้นง่ายๆจากการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้แบ่งปันความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายและปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิ

ิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาใจให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งโครงการนี้ถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบอกโดค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปรังนัตถิปฏิฏฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิญวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะ

พล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตายนสูตรว่าอากตังทุกตังไสโยปัจฉาตปฏิทุกตังกตัญจะสุกตังไสโยยังกตวานุตปฏิความชั่วไม่ทำเสียเลยประเสริฐกว่าความชั่วที่ทำลงไปจะคอยเผาผลาญเราในภายหลังกรรมใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นความดีทำแล้วประเสริฐกว่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็สร้างแต่ความดีอย่างเดียวเนื่องจากในใจของท่านมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายจึงมุ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่หากหลงไปทำบาปอกุศลเข้าเมื่อรู้ตัวก็จะรีบปรับปรุงแก้ไขทันทีเพราะท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ทำเอาไว้สักวันหนึ่งกรรมนั้นจะต้องตามมาส่งผลอย่างแน่นอนท่านจึงไม่ยอมที่จะทำบาปอกุศลแต่มุ่งสั่งสมบุญกุศลอย่างเดียวส่วนชาวโลกทั่วไปนั้นยังแยกแยะผิดถูกดีชั่วไม่ออกอีกทั้งจิตใจก็ยังไม่เข้มแข็งพอจึงมักทำบุญปนบาปผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำความดีอาจมองว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจึงไม่ค่อยจะทำกันทั้งนั้นที่รู้ว่าทำแล้วจะมีความสุขเป็นผลส่วนบาปอกุศลทำได้ง่ายกว่าแต่ผู้รู้มองว่าผลของบาปที่ทำไว้แม้เพียงเล็กน้อยมาตามมาส่งผลมันจะให้ผลมากกว่าและน่าสะพรึงกลัวทีเดียวเหมือนผู้ร้ายฆ่าคนอาจคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกหากถูกจับได้ก็ถูกพิพากษาคดีติดคุกติดตารางไม่กี่ปีก็ออกมาได้เหมือนเดิมจึงไปจี้ปล้นฆ่าชิงทรัพย์แต่การลงโทษนั้นไม่ได้จบลงแค่นั้นนะจ๊ะครั้นละโลกไปก็แทงกรรมยังตามเล่นงานอีกเราต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในนรกเป็นเวลายาวนานมากเพราะฉะนั้นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ทำเลยควรเก็บเกี่ยวแต่บุญกุศลให้เต็มที่จะได้มีสุคติเป็นที่ไปซึ่งในวันนี้เราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวการละเว้นบาปอกุศลได้ผ่านการศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระเตมิยกุมารบรมโพธิสัตว์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะจ๊ะครั้งนี้แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงว่าหลังจากที่พระนางจันทาเทวีได้จัดพิธีราชาภิเษกแด่พระเตมิยกุมารแล้วพระนางได้พร่ำวิงวอนอยู่ตลอดทั้ง

วันทั้งคืนโดยพระดำรัสซ้ำๆว่าลูกรักของแม่แม่น่ะรู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่น่ะไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกโดยจงกล่าวอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยพ่อเตมียกุมารลูกรักตลอด16ปีที่ล่วงมาแม่ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้จนดวงตาฟกช้ำหัวใจแทบแตกสลายด้วยความเศร้าโศกลูกรักของแม่แม้ใครเขาจะว่าเจ้าเป็นอย่างไรก็ตามแต่แม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่นั้นไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยไม่ใช่คนใบ้ไม่ใช่คนหูหนวกลูกจงกล่าวอะไรอะไรมาบ้างเถิดอย่าปล่อยแม่ต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลยส่วนพระโพธิสัตว์แม้จะบรรทมนิ่งอยู่บนพระแท่นแต่ก็ไม่มีผู้ใดอย่างรู้ว่าตลอด16ปีที่ผ่านมานั้นพระองค์ทรงรู้สึกอย่างไรในทุกถ้อยคำที่พระราชมารดาตรัสอ้อนวอนแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงรับรู้ในทุกสัมผัสรู้ถึงความทุกโศกของพระมารดาดีทุกอย่างนานวันเข้าก็ยิ่งทั้งรักและสงสารพระมารดาอยู่เต็มตื้นในพระหฤทัยเพราะทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาก่อนกว่าที่จะประมาณได้อีกใจหนึ่งก็อยากพูดจาปลอบโยนพระมารดาให้หายเศร้าโศกอยากสนทนาปราศัยเหมือนที่บุตรกับมารดาทั่วไปพึงกระทำต่อกันหากแต่ว่าพระโพธิสัตว์ทรงมีพระทัยมั่นคงอยู่ในมโนปณิธานที่ได้ตั้งสัจจยาธิฐานไว้แต่เดิมได้บรรทมนึกถึงความปรารถนาที่จะทรงผนวดบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีพระบรมพุทธบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปจึงอดทนไม่ยอมตรัสวาจาใดๆกับพระมารดาแม้จะรักและห่วงใยพระองค์เพียงใดก็ตามเมื่อไม่อาจจะกระทำตามคำของพระมารดาได้จึงได้แต่บรรทมนิ่งนึกถึงเป้าหมายในการเสด็จออกผนวดที่จะสำเร็จในวันรุ่งขึ้นระงับความโศกเศร้าในพระทัยอันเกิดจากความสงสารพระมารดานั้นเสียทรงนึกขออภัยโทษต่อพระมารดาว่าได้โปรดอภัยให้ลูกได้เถิดที่ลูกต้องแกล้งทำเป็นไม่รับรู้สิ่งใดยอมทนทุกกายทุกใจเช่นนี้ก็เพื่อรอคอยวันที่เขาจะนำลูกออกไปจากพระราชวังโปรดจะให้ลูกจะมีบาปกรรมในเรื่องนี้เลยแล้วก็ทรงนึกถึงความสำเร็จที่ใกล้เข้ามาทุกขณะว่าวันพรุ่งนี้ความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะถึงที่สุดแล้วเมื่อทรงนึกอย่างนี้พระทัยก็แช่มชื่นขึ้นมาฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชนั้นครั้นถึงวันที่6จนจะครบกำหนดก็ทรงมีรับสั่งให้นายสารถีนามสุนันนำมาเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์และทรงมีพระดำรัสว่าเราจะมอบหมายภาระสำคัญให้เจ้าสักอย่างหนึ่งเจ้าจะว่าอย่างไรสุนันทสารถีทราบว่าพระราชาทรงไว้วางใจตนก็มีความปลื้มปิติใจยิ่งนักลางกราบทูลพระองค์ว่าขอเดชะหากเหนือหัวข้าพระบาททรงปรารถนาสิ่งใดข้าพระบาทจะอาสาถวายชีวิตเพื่อพระองค์พระเจ้าค่ะดีมากเจ้าจงกลับไปเตรียมรถเทียมม้าอัปมงคลคู่หนึ่งรอจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วจะมารับแต่มียกุมารบนปราสาทจัดให้บรรทมบนรถของเจ้าแล้วรีบนำลูกเราออกไปทางประตูทางด้านทิศตะวันตกจนประกาศขึ้นดังๆไปตลอดหนทางว่าตัวกาลกินีเมื่อไปถึงป่าช้าผีดิบแล้วก็จงเร่งขุดหลุมแล้วฝังพระกุมารในฉะนั้นเสียฝ่ายสุนันทสารถี

ครั้นได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วใบหน้าก็พลันแห้งเผือดลงทันทีสีหน้ากลับหม่นหมองแฝงด้วยความไม่สบายใจเพราะนึกไม่ถึงว่าตนจะต้องมาทำหน้าที่เพชฌฆาตหยิบยื่นความตายให้กับพระราชกุมารผู้ซึ่งไม่เคยทำความเดือดร้อนให้แก่ใครเลยแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าเหนือหัวของตนจึงรีบตั้งสติและน้อมรับพระบรมราชโองการทันทีก่อนที่นายสุนันทสารถีจะถวายบังคมลาพระเจ้ากาสิกราชก็หันมากำชับว่าเมื่อเจ้าขุดหลุมเสร็จแล้วก็ให้อุ้มหลุมเราใส่ลงในหลุมนั้นแล้วจะเรียกว่าสันจอบทุบทิศสายให้ตายเสียก่อนก็จะได้ไม่ต้องทรมานจากการถูกฝังทั้งเป็นจากนั้นเจ้าจงไปอาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนชุดใหม่แล้วรีบกลับมารายงานให้เราทราบทันทีสุนันทสารถีรับพระดำรัสนั้นแล้วรีบกลับมาเตรียมการทุกอย่างตามลักษณะรับสั่งแต่ในขณะที่นอนรอให้ถึงเวลารุ่งเช้าเขาก็ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ตอนนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนจะต้องปลงประชนพระราชกุมารภายในจิตใจจึงมีแต่ความร้อนลนไม่สบายใจนอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาจนตลอดคืนยันรุ่งแต่ว่าเมื่อไม่อาจจะฝืนพระบรมราชโองการได้จึงได้แต่คิดว่าตนจะกระทำตามหน้าที่เท่านั้นครั้นรุ่งเช้าสุนันทสารถีได้เดินเข้าไปในโรงเก็บราชรถไปเลือกหารถคันที่ตนชอบใจส่วนเหตุการณ์ที่นายสารถีจะนำพระโพธิสัตว์ออกไปจากพระราชวังนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ให้ลูกๆมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนจงหมั่นสั่งสมบุญสิ่งใดที่เป็นบาปอกุศลพึงเว้นเสียก็จะได้ไม่เดือดร้อนใจในภายหลังให้ละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาส

ื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: เชตวันมหาวิหารอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาได้เกิดเรื่องราวมีงามของภิกษุผู้ว่ายากอยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ตามท่านก็มิเคยฟังสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาธิคุณให้ภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าเพื่อปลดโทษให้
1: ท่านองค์พระบรมศาสดาให้มานิมนต์ท่านไปเข้าเฝ้านะ
2: จะโปรดอะไรเราอีกล่ะเดี๋ยวไป
1: อวดดีอย่างนี้ก็คงมีแต่องค์พระบรมศาสดาเท่านั้นแหละที่จะตักเตือนได้
3: ใช่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคราวนี้คงหายดื้อสักที
2: อะไรบนอะไรของท่านอยู่สองคนข้าได้ยินนะ
4: มาแล้วหรือภิกษุเธอผู้ว่ายากสอนยากใครเตือนก็ไม่เคยเชื่อฟังแม้ในชาติปางก่อนก็เป็นเช่นนี
2: ้เรานี่ช่างเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายโดยแท้
1: ยังไม่สำนึกอีกมันน่าตำหนิจริง
3: ๆใช่ยังไม่สำนึกอีกน่าตำหนิจริง
1: ๆเมื่อไหร่ท่านจะเลิกพูดตามเราสักทีเนี่ย
3: ใช่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ในวาระนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติและตรัสเล่าเรื่องราวของเวลุกะชาดกให้พระภิกษุทั้งหมดฟังเพื่อให้ภิกษุผู้ว่ายากได้เห็นโทษของการดื้อรั้นจะได้เปลี่ยนแปลงนิสัยเสียที
4: ด้วยความดื้อดึงสอนยากของท่านทำให้ท่านถูกงูกัดถึงแก่ความตายหากท่านไม่ละทิ้งนิสัยนี้ชาตินี้ท่านก็คงต้องพบจุดจบไม่ต่างอะไรกับชาติที่แล้วท่านจงฟังเถอะเราจะเล่าเรื่องเมื่ออดีตชาติของท่านให้ฟังเพื่อท่านจะได้บรรลุเห็นทางธรรมเสียที

0: ในแคว้นกาสีมีครอบครัวเศรษฐีผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเกิดล้มป่วยลงยากที่จะรักษาสมาชิกในครอบครัวต่างอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ
1: โอ้นายท่าน
2: ท่านพ่อท่านจะจากข้าไปนะท่านต้องไม่เป็นอะไรนะท่านพ่อ
0: เมื่อผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงบุตรชายเศรษฐีก็ได้จัดพิธีศพให้บิดาตามประเพณี
3: แม้บิดาของเราจะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใดแต่สุดท้ายก็มิสามารถนำติดตัวไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเราจะเก็บรักษาทรัพย์เหล่านี้ไว้เพื่อสิ่งใด
2: ท่านพ่อในที่สุดท่านก็จากข้าไป
0: บัณฑิตบุตรเศรษฐีได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดออกมาแจกเป็นทานให้กับผู้ยากไร้เหลือไว้เฉพาะอาภรณ์ติดตัวกับเครื่องบริขารเพื่อไว้บำเพ็ญเพียรเท่านั้น
4: ท่านบัณฑิตช่างมีน้ำใจแท
5: ้ๆขอให้เจริญเจริญเถอะพ่อหนุ่ม
0: หลังจากนำทรัพย์สมบัติแจกจ่ายหมดแล้วบุตรเศรษฐีก็นำบริวารมุ่งสู่ป่าใหญ่แดนหิมพานต์เพื่อประพฤติพรหมจรรย์
1: โอ้ย

0: ปวดหลังจังเราจะเดินไปไหนกันเนี่ย
1: ท่านอย่าบ่นนักเลยนะท่านน่าจะดีใจนะท่านจะได้ละความวุ่นวายเสียที
0: จริงสินะตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราหมกมุ่นอยู่แต่กับโลกีนแต่ว่าโลกีนี่คืออะไรเหรอ
1: ยิงไว้ในป่าดีไหมเนี่ย
2: บัณฑิตโนมได้ถือเพศเป็นฤาษีเพียรภาวนาจนบรรลุธรรมอภิญญาจนมีผู้เลื่อมใสถือบวชติดตามเป็นศิษย์มากมาย
3: ข้าพเจ้าขอถวายตัวเป็นศิษย์ท่านด้วยเถอะโปรดชี้แนะไอ้ข้าพเจ้าบรรลุธรรมด้วยเถิด
4: ข้าพเจ้าเองอ่ะก็เอาด้วยคนเพราะข้าพเจ้าก็อยากบรรลุธรรมบ้างเหมือนกัน
3: อย่ามาเรียนแบบข้าได้ไหมข้าพูดก่อนนะ
2: บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างอาสมเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ในป่าหิมพานต์อย่างสงบ
3: โอ้ช่างสงบเงียบจริงๆขอนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักหน่อยเถอะ
4: ข้าก็เอาด้วยคนข้าอยากนั่งสมาธิด้วย
3: เมื่อไหร่จะเลิกเรียนแบบข้าสักทีเนี่ยเบื่อจริงๆเลย
2: อยู่มาวันหนึ่งศิษย์ฤาษีวัยหนุ่มได้พบลูกงูพิษที่เลื้อยเข้ามาในบริเวณอาสมก็เกิดความรักเอ็นดูมันขึ้นมา
5: ลูกงูช่างน่ารักเหลือเกินดูสิเลื้อยบิดไปบิดมาน่าเอ็นดูวิชูคอได้ด้วยฉลาดจริงๆเลยเก็บไปเลี้ยงไว้ดีกว่าไปอยู่ด้วยกันนะเจ้างูน้อยข้าจะเลี้ยงเจ้าอย่างดีเลย
6: อย่าเชียวนะงูพิษเลี้ยงไม่เชื่องหรอกอันตรายนะเจ้าอย่าไปยุ่งกับมันเลยปล่อยมันไปเถอะ
5: อ้าวนี่บ้านเจ้าเข้าไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นี่นะเอ๊ข้าตั้งชื่อให้เจ้าด้วยดีกว่าชื่ออะไรดีเจ้าอยู่ในไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็เวลุกะเอาเป็นชื่อเวลุกะก็แล้วกันนะเลื้อยเข้าไปดีๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นวิ่งน่าเอ็นดู
3: ข้าว่าปล่อยมันไปเถอะอย่าเลี้ยงไว้เลยระวังเถอะเลี้ยงงูพิษไว้สักวันอ่ะมันจะทำร้ายเจ้า
4: ใช่ๆข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเจ้าอย่าเลี้ยงไว้เลยนะ
3: เลี้ยงแบบคำพูดข้าอีกละเมื่อไหร่อ่ะเจ้าจะนึกบทเองได้สักทีเนี่ย
5: ท่านดูเจ้าเวลุกะของเราสิน่ารักน่ารักยิ่งโตก็ยิ่งหล่อเหมือนข้าใช่ไหม
3: หน้ากลัวจะตายไม่เห็นจะน่ารักเลยเนาะท่านว่าไหมอ้าวที่ตอนจะให้พูดตามเราไม่อยู่ เสียลมจริงๆ
6: เจ้าหนุ่มขึ้นชื่อว่างูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้ปล่อยมันไปเสียเถอะเจ้าเชื่ออาจารย์เถอะนะ
5: โธ่อาจารย์มันเชื่องจะตายข้าเลี้ยงมันอย่างดีมันก็ต้องรักข้าสิไม่เป็นไรหรอกอาจารย์อย่าคิดมากเลย
6: เจ้านี่ช่างว่านอนสอนยากซะจริงๆอนิจจาไว้ใจงูพิษเช่นนี้ก็ระวังให้ดีเถอะเจ้า
5: โอ้ยอาจารย์งูพิษที่ไหนกันเล่าข้าเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กพิษมันหายไปหมดแล้วอาจารย์ดูสิมันรักข้าจะตาย
2: แล้วศิษย์ผู้ดื้อรั้นก็มิฟังคำตักเตือนจากใครยังเลี้ยงดูเวลุกะต่อไปจนวันเวลาผ่านไปเมื่อฤดูแล้งเวียนมาถึง
5: เอ้านี่อาหารของเจ้ากินให้อิ่มนะข้าจะต้องเข้าป่าไปหาอาหารมาเก็บไว้ฮะไปตั้ง3วันแน่ข้าคงคิดถึงเจ้าแน่เลยระหว่างที่ข้าไม่อยู่เจ้าอย่าดื้อนะแล้วข้าจะหาของอร่อยอร่อยมาฝากเจ้านะ
3: อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวล่ำลากันอยู่นั่นแหละสายมากแล้วตามมาเร็วๆเข้า
4: ท่านจะเอ็ดมันทำไมบอกมันดีๆก็ได
3: ้อย่าพูดอะไรที่ไม่เหมือนข้าได้ไหมขัดใจจริงๆเลย
4: อ้าวจะเอายังไงกันแน่เนี่ยพอคิดบทได้เองก็จะให้พูดตาม
5: เวลุกะข้าไปแล้วนะอยู่ดีๆนะจ๊ะงูน้อยของข้า
2: สิทธิ์หนุ่มตามขบวนสิทธิ์คนอื่นๆไปหาผลไม้ในป่าด้วยความจำใจในใจก็เฝ้าคิดถึงลูกงูเวลุกะอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลา3วันที่เขาไม่อยู่เวลุกะของเขาจะกินอยู่อย่างไรยิ่งเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น3วันผ่านไปพวกฤาษีและศิษย์หาของป่าได้มากพอจึงพากันกลับ
5: เย่กลับอาสมกันสักทีป่าเนี่ยเวรุกะคงรอข้าจะแย่แล้ว
3: อย่ามัวแต่ดีใจสิ

0: าช่วยพวกข้าเก็บของด้วย
1: ใช่อย่ามัวแต่ดีใจสิมาช่วยเก็บของ
0: ดีมากพูดตามข้าอย่างนี้แหละเออดี
2: สองคนนี้มันจะไม่พูดกับคนอื่นเลยหรือไงเนี่ยเล่นลับมุกกันอยู่สองคนดูสิข้าไม่เด่นเลย
3: เวลุกะลูกรักข้าจะไปหาเจ้าแล้วนะพวกท่านตามข้ามาเร็วๆสิ
0: ข้าไม่ได้นมไฟแรงเหมือนเจ้านี่โอ้ยเมื่อยจังเลยพักก่อนดีไม่ทัน
1: ท่านอย่าถามข้าสิข้ามีหน้าที่ตามท่านอย่างเดียว
2: นั่นพูดเป็นสองคนกัน
3: นี่น้องเขียดนี่น้องกบโอ๊ะโอ๊ะเจ้ากิ้งก่าอีกไปเป็นอาหารของเวลุกะข้าซะดีๆอ้วนๆอย่างเนี้ยลูกข้าชอบ
1: ข้าว่าอย่าเก็บไปเลยป่านนี้เวลุกะของเจ้าคงหนีหายไปแล้วล่ะ
0: ใช่กบคงหนีหายไปแล้วล่ะ
3: พวกท่านอย่ามาพูดให้ข้าใจเสียได้ไหมลูกข้าต้องอยู่รอข้ากลับมาแน่ๆเวลุกะจ๋าข้ามาแล้วจ้าออกมาดูสิข้ามีอาหารมาฝากเจ้าเยอะแยะเลยออกมาเร็วไหนไหนไหนไม่เจอกันตั้ง3วันคิดถึงจังเลยขอดูหน้าหน่อย
4: ธรรมชาติของงูพิษคือเลี้ยงไม่เชื่องยิ่งหิวยิ่งดุร้ายเวลุกะถูกขังอยู่ในกระบอกไม้ไผ่3วัน3คืนทั้งหิวทั้งโกรธไม่เหลือร่องรอยของงูเชื่องแสนน่ารักน่าเอ็นดูเลยสักนิดเมื่อไม้ไผ่ถูกเปิดออกมันก็พุ่งตัวออกมาอย่างรวดเร็วฉกเข้าที่ดวงตาของสิทธิ์หนุ่มผู้เป็นคนเลี้ยงมันมาอย่างโหดเหี้ยม
5: โอ้ยเวลุกะลูกรักเจ้ากัดพ่อทำไมโอ้ยข้าอุตส่าห์เจ้ามาเลี้ยงหาอาหารให้เจ้ากินนะปล่อยข้าโอ้ย
4: ด้วยความหิวเวลุกะพุ่งตัวออกมาทำร้ายสิทธิ์หนุ่มที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กด้วยความโกรธอนิจจานี่แหละงูพิษย่อมไว้ใจไม่ได้
5: ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยโอ้ย
4: จากงูน้อยแสนน่ารักกลายเป็นงูพิษที่ดุร้ายเวรุกะฉกฝังเขี้ยวลงที่ดวงตาของผู้มีพระคุณปล่อยน้ำพิษจนสิทธิ์หนุ่มมือสิงสะท้านไปทั่วร่างล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นทันทีงูพิษก็คืองูพิษอย่างไรเสียมันก็คงไม่ลืมสัญชาตญาณไปได้นี่แหละโทษของการดื้อรั้นที่ว่ายากสอนยากไม่เชื่อฟังคำตักเตือนจากใครสุดท้ายก็ต้องพบจุดจบอย่างน่าอนาถหากสิทธิ์หนุ่มผู้นี้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเหล่าฤาษี

ไม่ต้องมาจบชีวิตด้วยอายุเพียงเท่านี้โยอัตถกามสะหิตานุกัมปิโนโอวัชมาโนนกโรติสาสะนังเอวังโสนิหะโตเสติเวลุกะสะยถาปิตาพุทธกาลวาระนั้นสิทธิผู้ดื้อรั้นเกิดมาเป็นภิกษุที่ว่ายากสอนยากฤาษีบริวารเกิดมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

งขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สังโวหาเรนะโสจยังเวทิตพังความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะกันเองให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ทานนั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียว

ของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วน

ร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยไอ้สังเกตสักนาทีนะเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างนี้มาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกัน

เรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางกลางแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ทนลนทุลายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจด้วยสัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ทั้งทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆ

มันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหรือเนื้อสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะ

พระตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะด้วยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียว

กระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อบป๊อบแวบแวบเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆและมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

็นชาวออสเตรเลียเกิดที่มหานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับปัจจุบันอาศัยอยู่ที่นครเพิร์ธผมและภรรยาชาวไทยได้เข้ามาร่วมสร้างบารมีกับคุณครูไม่ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามากว่า3ปีแล้วโดยการชักชวนของกัลยาณมิตรให้มาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิร์ธและก็ได้พบกับพระอาจารย์ที่นี่เมื่อเจอครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าที่นี่เราเป็นที่ที่เราแสวงหาและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้เองที่ทำให้ผมและภรรยาได้รู้เรื่องราวต่างๆมากมายผ่านทาง DMC เราทั้งสองคนมีความสุขมากที่ได้เป็นครอบครัวธรรมกายและก็ตั้งใจจะมีส่วนในทุกๆบุญที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ให้มาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับและในโอกาสนี้ผมอยากจะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ได้ให้ความกระจ่างในสิ่งที่สงสัยมานานดังต่อไปนี้ครับผมเป็นลูกชายคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนคุณพ่อของผมเป็นนายทหารเรือประจำกองทัพเรือออสเตรเลียมีหน้าที่ควบคุมดูแลห้องเครื่องยนต์ชีวิตส่วนใหญ่ของท่านจะอยู่ในเรือกองทัพอยู่ในกองทัพแล้วก็อยู่ในทะเลท่านจึงตั้งทิ้งให้คุณแม่เลี้ยง

ดูพวกเราตามลำพังด้วยความยากลำบากครั้งหนึ่งในขณะที่คุณพ่ออยู่ในกองทัพเรือที่ซิดนีย์ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเด็กวัยรุ่น6คนเต็นนำเรือของคุณพ่อออกไปแล่นในมหาสมุทรมันเรือลบหรอกเกิดอุบัติเหตุจนทุกคนได้หายไปอย่างไม่มีร่องรอยเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้คุณพ่อถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุในการหายสาบสูญของเด็กทั้ง6คนและในจำนวนนี้ก็มีน้องชายของท่านรวมอยู่ด้วยสิ่งนี้จึงเป็นมลทินอยู่ในใจของคุณพ่อตลอดมาหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้ลาออกจากการเป็นทหารเรือท่านเฉาชีวิตมากเลยมาสมัครจากทหารเรือมาเป็นทหารราบของกองทัพออสเตรเลียคือท่านรักชีวิตของทหารชอบการมีวินัยในครั้งนี้คุณพ่อถูกส่งไปที่แอฟริกาเหนือเพื่อร่วมทำสงครามกับเยอรมันและอิตาลีคุณพ่อได้ถูกจับเป็นเจลยสงครามและถูกส่งตัวมายังประเทศเยอรมนีในฐานะนักโทษสงครามในคุกนี้เองที่คุณพ่อได้รู้จักกับทหารอเมริกันคนหนึ่งซึ่งกระหายสงครามมากคิดที่จะหลบหนีกลับไปทำสงครามอีกครั้งจึงได้ยืมเสื้อผ้าและบัตรประจำตัวของคุณพ่อดำเนินแผนการหลบหนีแต่ถูกจับได้แล้วก็ถูกฆ่าตายในอุโมงค์ข่าวการตายของคนที่ใช้ชื่อและเสื้อผ้าของคุณพ่อก็มาถึงครอบครัวของเราคุณแม่ก็เสียใจมากนึกว่าคุณพ่อตายก็ตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองเพิร์ทไปอยู่ที่ซิดนีย์โดยที่ไม่ได้กลับมาหาผมและน้องสาวอีกเลยซึ่งในภายหลังคุณป้าก็ได้บอกผมว่าเหตุที่คุณแม่ทิ้งพวกเราไปเพราะท่านไปเป็นผู้หญิงขายบริการเป็นหญิงงามเมืองและไม่ต้องการจะมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูเด็กถึง2คนก็เป็นความคิดของลูกนะแต่จริงๆท่านจะคิดยังไงนั้นลูกก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาเมื่อสงครามสงบลงคุณพ่อได้เดินทางกลับมาหาพวกเราเมื่อรู้ว่าคุณแม่จากไปแล้วคุณพ่อก็เสียใจมากที่ต้องสูญเสียภรรยาไปจึงหาทางออกโดยการดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดคือตอนนั้นยังไม่มี DMC ก็เอางี้ไปก่อนเงี้ยต่อมาคุณพ่อก็ได้ก็ทำงานในหอรักษาความปลอดภัยทางเรือริมฝั่งและในที่สุดท่านก็กลับไปทำงานกลางทะเลอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้มาดูแลผมและน้องสาวอีกเลยคุณพ่อย้ายไปอยู่ที่เมืองดาวินและใช้ชีวิตใหม่ที่นั่นในที่สุดท่านก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้78ปีด้วยโรคมะเร็งปอดอ

ดยปราศจากลูกๆอยู่เคียงข้างชีวิตในวัยเด็กของผมโอ้น่าศึกษาทีเดียวขณะเรียนอยู่ชั้นประถมมักจะถูกรังแกจากพวกนักเรียนอันธพาลเสมอนักเรียนอันธพาลทำให้มีบาดแผลฟกช้ำติดตัวกลับบ้านเป็นประจำโอ้นี่เอาคนจริงๆเลยเนี่ยคุณย่าปกติเป็นคนเคร่งศาสนาใจดีไม่ชอบว่าร้ายใครแล้วก็ไม่ชอบทำร้ายใครท่านมีภาษิตประจำใจว่าตาต่อตาฟันต่อฟันและสอนหลานว่าหลานรักพระเจ้าเนี่ยจะดูแลเฉพาะผู้ที่ดูแลตัวเองเท่านั้นคุณย่าจริงได้ทำนวมแล้วสอนให้ผมฝึกต่อยและป้องกันตัวเองนี่สุดยอดคุณย่าเลยหลังจากผ่านการฝึกไปได้ไม่กี่เดือนผมก็สามารถไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจแล้วก็จะใช้วิชาที่ได้ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองจนกระทั่งไม่มีใครกล้ามารังแกผมอีกเลยทำให้ชื่อเสียงผมเริ่มเป็นที่รู้จักของเพื่อนในโรงเรียนแต่ถึงขนาดผมก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนและมักจะถูกทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวเสมอยกเว้นเวลาเพื่อนถูกรังแกเขาจะวิ่งมาหาเพื่อให้ช่วยพวกเขาจากการรังแกของเด็กอนาพานฟังแล้วเหมือนเรื่องราวของยอดมนุษย์เลยนะครับหลังจบการศึกษาเนื่องจากผลการเรียนดีผมยังมีโอกาสเลือกงานที่ผมชอบผมได้ทำงานเป็นนักสำรวจใต้น้ำเป็นนักบินและในสุดก็ได้มาเป็นผู้วางระบบจัดการฝึกอบรมให้กับพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลคนไข้เป็นต้นแล้วก็ได้มาทำงานในสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อมาผมได้แต่งงานกับหญิงออสเตรเลียแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนแต่ผมก็ไม่มีความสุขกับชีวิตคู่เลยเพราะเรามีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันมากภรรยาผมเป็นคนมีฐานะดีมีวิถีการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยแต่ผมมาจากครอบครัวที่ยากจนชอบชีวิตที่เรียบง่ายไม่ชอบเข้าสังคมที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งเธอเองมักจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากพ่อของเธออยู่บ่อยๆซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าตัวผมนั้นไม่ได้มีความหมายและไม่สามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขได้ผมจึงหาทางออกโดยการออกไปทำงานแต่เช้าตรู่และกลับมาบ้านตอนดึกๆเพื่อหนีปัญหาครอบครัวส่วนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะออกไปดำน้ำหรือบินไปกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆของผมการอยู่ร่วมกันกับภรรยาคนแรก22ปีเราอยู่ร่วมหลังคาเดียวกันแต่เราต่างคนต่างอยู่เพื่อลูกทั้งสองคนของเราเพราะผมไม่อยากให้ลูกๆเป็นเหมือนผมในวัยเด็กที่ต้องอยู่แบบตัวคนเดียวถึงแม้ว่าผมจะเติบโตมาจากครอบครัวคริสเตียนอันนี้อ่านตามที่ว่านะอันนี้ไม่เกี่ยวครูไม่ใหญ่นะเขาเขียนมานะแต่ผมก็ไม่ได้ประทับใจคำสอนเหล่านี้เลยผมได้แสวงหาคำสอนในศาสนาอื่นโดยการท่องเที่ยวไปต่างประเทศหลายแห่งและได้ประทับใจความเชื่อของชาวเอเชียที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งไม่มีในคำสอนของผมและสิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดก็คือคำสอนทางพระพุทธศาสนาผมได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นแต่ผมก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะผมมีปัญหาเรื่องของภาษาในการสื่อสารกับคนไทยและความกังวลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและเรื่องครอบครัวคือภรรยาของผมได้รับมรดกจากคุณพ่อของเธอให้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดได้นั่นก็หมายความว่าเธอน่ะสามารถจะอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินของผมแล้วประกอบกับที่เราก็อยู่

และเหมือนกับมีพลังอะไรบางอย่างทำให้ผมคิดที่จะดูแลเธอให้ดีที่สุดผมได้ซื้อบ้านให้เธอและหาธุรกิจเล็กๆให้เพื่อเธอสามารถหารายได้ดูแลลูกๆ2 คนจากสามีคนก่อนปัจจุบันชีวิตการแต่งงานของเรามีความสุขมากแต่มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งก่อนหน้าที่เราจะพบกันภรรยาผมมักจะฝันบ่อยๆว่าเธอได้รับการช่วยเหลือพ้นอันตรายจากช้างตัวหนึ่งเสมอนี่เป็นความฝันนะจ๊ะแล้วทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือบ่อยครั้งที่ผมมาที่อยุธยาแล้วมีความรู้สึกคุ้นเคยกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเคยมาเกิดเป็นช้างที่นี่ในอดีตอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันผมเป็นคนมีรูปร่างแข็งแรงเหมือนช้างและก็มีจิตใจคล้ายช้างผมจะรู้สึกเบิกบานทุกครั้งหากมีใครมาเรียกผมว่าช้างเหล็กเหตุที่เรียกว่าช้างเหล็กก็เพราะผมได้ผ่านการผ่าตัดเสริมเหล็กเข้าไปแทนที่กระดูกที่แตกหักไปอันเนื่องจากมาจากอุบัติเหตุในหลายๆครั้งเช่นสมัยที่อยู่ชั้นมัธยมขณะลงเล่นเกมฟุตบอลของออสเตรเลียผ่านไปได้20 นาทีผมก็ถูกชาร์จเข้าอย่างจังโดยการที่ฝ่ายตรงข้ามเตะฟุตบอลมาโดนหัวเข่าข้างขวาผมล้มลงกองกับพื้นแล้วก็ถูกหามออกนอกสนามผู้จัดการทีมนึกว่าผมไม่เป็นอะไรมากจึงให้ผมขี่จักรยานกลับบ้านเอง ผมพยายามขี่จักรยานกลับด้วยความทรมานระยะทาง4 กิโลเมตรจากโรงเรียนเมื่อกลับไปถึงบ้านผมก็ล้มลงกระดูกขาใต้ข่าขวาก็ได้หักแทงทะลุออกมานอกเนื้อคุณย่าจึงได้เรียกรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมต้องเข้าฝึกอยู่ประมาณ1 ปีอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมกำลังทำงานเปลี่ยนกระจกให้กับโบสถ์แห่งหนึ่งในเยอรมันกระจกได้หล่นลงมาจากฝาผนังบาดที่ขา

ทำนะจ๊ะคุณพ่อของผมตายแล้วไปไหนอดีตทหารเรือเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านคิดถึงผมบ้างไหมครับทำไมคุณแม่จึงทิ้งผมและน้องสาวไว้อยู่กับคุณย่าโดยไม่ห่วงใยพวกเราเลยท่านเป็นโสเภณีจริงๆหรือเปล่าครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หลังจากท่านทิ้งพวกเราไปแล้วเนี่ยท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรถ้าท่านตายแล้วปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไรท่านรู้สึกผิดบ้างไหมที่ทิ้งพวกเราไปคุณย่าและคุณป้าที่คอยดูแลและให้สิ่งที่ดีๆกับผมในวัยเด็กเราเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรในอดีตนี่คือคำถามของฝรั่งนะจ๊ะและปัจจุบันท่านทั้งสองตายแล้วไปอยู่ไหน

และกรรมใดผมจึงเป็นมะเร็งลำไส้ผมและภรรยาเคยอยู่ร่วมกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าครับถ้าใช่เราทั้งสองคนเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรและผมเคยเกิดเป็นช้างในสมัยนั้นมาก่อนใช่หรือไม่ครับแล้วทำไมภรรยาของผมจึงฝันถึงแต่ช้างลูกสาวคนแรกของภรรยาที่เกิดกับสามีเก่ากำลังรอคำสั่งศาลให้เป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะได้ลูกสาวมาเลี้ยงดูไหมครับและเรามีบุญพอที่จะอยู่ด้วยกันไหมครับผมมีความปรารถนาอยากจะบวชระยะสั้นเป็นพระภิกษุในวัดพระธรรมกายแต่มีปัญหาเรื่องการนั่งคุกเข่าและนั่งขัดสมาธิไม่ได้และอายุก็มากแล้วผมจะสามารถมาบวชได้ไหมครับในกรณีที่เกิดเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยและเพิ่งเข้าวัดศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเทคนิคในการสร้างบารมีอย่างไรให้ติดตามหลวงพ่อไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษแบบไม่ตกเทรนด์ครับเอาเทคนิคแบบเร่งรัดเพื่อจะได้ตามนักเรียนอนุบาลฝันให้ทันครับ

0: ึ่งที
1: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อตายแล้วก็ไปอยู่ในมหานรกขุมห้าได้กำดื่มสุราและสูบบุหรี่จิตหมองคตินิมิตดำมืดกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนและกรอกขี้เท่ากรดร้อนแรงเข้าไปในปากตายเกิดตายเกิดซ้ำๆกันด้วยความทุกข์ทรมานมากจ้ะไม่มีโอกาสคิดถึงใครจ้ะเพราะนั้นลูกก็เลิกโกรธท่านนะจ๊ะเพราะท่านกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวลูกก็ต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ่อยๆ

คุณย่าและคุณป้าจะคอยดูแลและให้การและให้สิ่งดีๆแก่ลูกในวัยเด็กเคยมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตโดยเคยเป็นญาติกันมาบ้างแต่ที่สำคัญคือตัวลูกเองนี่แหละมีบุญสงเคราะห์ญาติมาในอดีตอันนี้เป็นหลักบุญนี้จึงทำให้คุณย่าและคุณป้าได้ดูแลลูกเป็นอย่างดีในวัยเด็กคุณย่าและคุณป้าตายแล้วคุณย่าไปเป็นภูมิเทวาในระดับปานกลางในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันมีความเป็นอยู่ดีพอสมควรด้วยบุญที่เป็นคนดีแบบชาวโลกทั่วไปส่วนคุณป้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะลูกและน้องสาวถูกทิ้งให้อยู่กับคุณย่าโดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้บังเกิดกล่าวเพราะกรรมในอดีตตัวลูกในชาตินั้นเนี่ยจะเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวและก็มักมีภรรยาในเมืองอื่นเมื่อมีลูกเดียวกันแล้วก็ทิ้งไปส่วนตัวน้องสาวในอดีตเมื่อตัวเองมีลูกแล้วสามีตายก็ยกลูกตัวให้เป็นลูกของคนอื่นส่วนตัวเองย้ายเมืองไปไม่ได้กลับมาดูแลวิบากกรรมดังกล่าวนี่แหละจ้ะมาส่งผลโลกรู้สึกขับแค้นใจทุกครั้งที่นึกถึงท่านทั้งสองก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเรื่องทั้งหมดเป็นทุกข์โทษภายในวัฏสงสารอีกทั้งเป็นวิบากกรรมส่วนตัวดังกล่าวของลูกดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือลืมสิ่งที่ท่านทั้งสองผิดพลาดมาในอดีตเสียให้หมดแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีที่ท่านได้ให้กำเนิดกายมนุษย์ลูกมาสร้างบารมีจนมาเจอหมู่คณะในชาตินี้แล้วก็ได้มาสร้างบุญร่วมกันกับหมู่คณะซึ่งถ้าลูกคิดอย่างนี้ก็จะเป็นคุณธรรมอันสูงส่งที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของลูกมนุษย์และเทวดาก็จะสรรเสริญเมื่อลูกให้อภัยท่านแล้วก็ควรจะสร้างบุญอุทิศไปให้ท่านเพื่อบุญจะได้ไปคอยอยู่ในยมโลกเมื่อท่านพ้นมหานรกก็จะได้มารับบุญนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้พบพระธรรมกายแบบคุณยายจางก็จะได้ไปช่วยท่านทั้งสองได้หากลูกทำอย่างนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวลูกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจ้าลูกประสบอุบัติเหตุที่ขาขวา2ครั้งเพราะกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาบ่อยๆโดยได้ไปดักสัตว์ด้วยการวางกับดักล่าสัตว์หรือไม่ก็ขุดหลุมพรางดักสัตว์วิบากกรรมดังกล่าวนี้แหละจ้ะมาส่งผลที่ลูกเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์หลายชนิดรวมทั้งการฆ่าช้างด้วยมาส่งผลจ้ะลูกและภรรยาก็เคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติแล้วก็พัดพรากจากกันอยู่อีกระยะหนึ่งต่อมาก็มาเกิดเจอกันในสมัยอยุธยาจริงๆจ้ะโดยภรรยาได้เกิดเป็นธิดาในบ้านคนที่มีฐานะที่รับเลี้ยงช้างของพญาท่านหนึ่งส่วนตัวลูกได้เกิดเป็นช้างและได้ถูกนำมาเลี้ยงที่บ้านของธิดาในบ้านนี้และธิดาในบ้านนี้รักและผูกพันกับช้างตัวนั้นเพราะเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันข้ามชาติมาจ้ะที่ภรรยาของลูกฝันถึงช้างก็เป็นนิมิตผูกพันระหว่างลูกและภรรยาที่เกิดในสมัยอยุธยาดังกล่าวจ้ะลูกสาวคนแรกของภรรยาที่เกิดจากสามีเก่าก็มีบุญเก่าที่เคยทำมาร่วมกันก็มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ด้วยกันจ้ะลูกในอยากบวชพระระยะสั้นแต่มีปัญหาเรื่องการนั่งคุกเข่าและนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิไม่ได้เพราะอายุ67ปีแล้วนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหากลูกสามารถคุกเข่าช่วงสั้นๆในโบสถ์ช่วงประกอบพิธีได้ก็บวชได้ถ้าได้บวชก็จะได้เป็นผังบวชติดตัวลูกไปแล้วก็จะได้ไม่พัดพรากจากหมู่คณะอีกเพราะลูกและภรรยากับพัดพรากจากหมู่คณะมาหลายชาติแล้วด้วยสาเหตุประมาทในการ

ำเนินชีวิตคือสร้างบุญกับหมู่คณะบ้างไม่สร้างบ้างจนห่างหมู่คณะแล้วก็หลุดออกไปจ้ะในกรณีที่เกิดเป็นชาวต่างชาติไม่รู้ภาษาไทยและเริ่มเข้าวัดศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการสร้างบารมีติดตามไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะต้องทุ่มเททำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญทุกบุญปฏิบัติธรรมะจนเข้าถึงดวงธรรมหรือองค์พระภายในแล้วรักษาให้มันคงจนตลอดชีวิตอีกทั้งอธิษฐานจิตด้วยใจตั้งมั่นทุกวันจนตลอดชีวิตก็จะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ถ้าทำอย่างนี้ก็ชัวร์ได้ว่าได้ติดตามติดไปได้แน่จ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลย

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรห

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: อัตตาหะเวชิตังไสโยชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า

ทชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่91จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตได้กล่าวแก้ปัญหาข้อที่3ว่าบุคคลผู้ที่กล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำไม่จริงแต่ชื่อว่าเป็นที่รักของกันและกันนั้นน่ะคือสามีภรรยาในที่สุดแห่งปัญหาพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงโสมนัสยินดีได้บูชามโหสถบัณฑิตเหมือนครั้งก่อนแม้เทวดาก็ได้ให้สาธุการจบปัญหาข้อที่3แล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ได้ทรงรอช้ารีบตรัสถามเทวปัญหาข้อสุดท้ายในทันทีว่าบุคคลผู้นำทรัพย์คือข้าวน้ำผ้าและที่นอนของผู้อื่นไปมีแต่จะขนไปฝ่ายเดียวแต่กลับเป็นที่รักของเจ้าทรัพย์ท่านมีความเห็นว่าบุคคลที่ว่านั้นน่ะคือใครมโหสถบัณฑิตก็ได้ทูลแก้เนื้อปัญหาแด่พระรา

บุคคลผู้เป็นที่รักแห่งเจ้าของสัตว์นั้นจะเป็นใครอื่นมิได้เลยนอกเสียจากสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลปัญหาที่เทวดาถามนั้นหมายเอาเหล่าสมณพราหมณ์พระพุทธเจ้าค่ะในที่สุดการพยากรณ์เทวปัญหาทั้ง4ข้อก็ยุติลงท่านใดนั้นเทวดาผู้ตั้งปัญหาก็ให้สาธุการดังก้องเป็นคำรบ4จากนั้นก็ได้โปรยรัตนะ7ประการให้ตกลงเพื่อบูชามโหสถบัณฑิตส่วนพระเจ้าวิเทหราชนั้นทรงปีติปราโมทย์อย่างยิ่งเกิดความเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตเกินประมาณจึงได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตจำเดิมแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ปรากฏเกียรติยศยิ่งใหญ่รุ่งเรืองด้วยทรัพย์และบริวารยิ่งขึ้นไปอีกส่วนอาจารย์ทั้ง4นั้นครั้นเห็นว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นกลับกลายเป็นตรงกันข้ามคือยิ่งพยายามทำความวอดวายให้แก่มโหสถกลับกลายเป็นว่ายิ่งเป็นการเพิ่มพูนบารมีของมโหสถให้โดดเด่นมากขึ้นไปอีกก็พากันแค้นใจยิ่งนักเพราะไม่อาจทำอะไรมโหสถได้นานวันเข้าอาจารย์ทั้ง4ก็ไม่อาจอดกลั้นต่อความรู้สึกริษยานั้นได้จึงมาปรึกษาหารือกันใหม่โดยมีท่านเสนกะเป็นผู้นัดหมายครั้นมาถึงพร้อมกันแล้วอาจารย์ปกุสะก็เป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นก่อนว่าบัดนี้มโหสถนั่นกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศใหญ่เป็นถึงเสนาบดีทีเดียวพวกเราสิกลับอับเฉาเหงาหงอยลงทุกวันแล้วนี่พวกเราน่ะจะทนรอให้ถึงวันที่พระราชาทรงถอดถอนพวกเราออกจากตำแหน่งอย่างนั้นหรือช่างเถิดมันจะใหญ่ไปได้สักแค่ไหนกันเชียวคอยดูปัญญาของพวกเราบ้างคราวนี้ล่ะจะเล่นงานให้อยู่มือทีเดียวอาจารย์เสนกะกล่าวด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นักท่านอาจารย์ท่านจะทำอย่างไรอาจารย์กามินทะอดที่จะถามไม่ได้ใครล่ะจะเล่นงานใครมโหสถจะอยู่มือท่านอาจารย์หรือท่านอาจารย์น่ะจะอยู่มือมโหสถแน่เอ๊ะท่านกามินทะนี่ทำไมถึงได้พูดอย่างนั้นเล่าไม่เชื่อใจกันเลยหรือไรอาจารย์เสนกะทักท้วงด้วยน้ำเสียงขุ่นๆเชื่อสิท่านอาจารย์อย่าถือสากระผมเลยกระผมก็แค่ถามเล่นๆเท่านั้นเองหากว่าผมไม่เชื่อท่านอาจารย์แล้วเนี่ยจะให้เชื่อใครได้อีกล่ะอาจารย์กามินทะรีบแก้ตัวพร้อมประจกในทีอาจารย์เสนกะได้ฟังเช่นนั้นก็ค่อยคลายความตึงเครียดลงครั้นแล้วจึงออกอุบายว่าข้าพเจ้าคิดอุบายได้อย่างหนึ่งแล้วพวกท่านอยากจะฟังไหมล่ะท่านเสนกะเริ่มชี้ชวนเพื่อดึงความสนใจของทุกคนอาจารย์เทวินทะไม่รอช้ารีบเป็นตัวแทนรับลูกในทันทีว่าโถเอ้ยท่านอาจารย์ก็ท่านน่ะเป็นโต้โผอยู่แล้วเนี่ยทำไมพวกเราถึงจะไม่อยากฟังล่ะท่านว่าอย่างไรพวกผมก็ต้องว่าตามท่านอยู่แล้วเออท่านพูดดีนี่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องทำให้มโหสถน่ะแตกกับพระราชาให้ได้

ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรอาจารย์เสนกะชำเลืองไปทางอาจารย์กามินทะซึ่งกำลังจะอ้าปากถามแต่ยังไม่ทันที่อาจารย์กามินทะจะได้พูดอะไรออกมาอาจารย์เสนกะก็รีบตอบทันใดว่าก็จะต้องทำให้พระราชาน่ะทรงเคลือบแคลงในมโหสถซะก่อนว่ามโหสถน่ะเป็นคนมีลับลมคมไหนน่ะสิคือพวกเราน่ะต้องเข้าไปหามโหสถด้วยกันแล้วถามมโหสถด้วยคำถามสำคัญข้อเดียวว่า

ขึ้นชื่อว่าความลับควรบอกแก่ใครจึงจะดีมโหสถน่ะเป็นผู้มีปัญญาเขาย่อมทราบว่าขึ้นชื่อว่าความลับแล้วก็ไม่ควรบอกใครทั้งสิ้นดังนั้นมโหสถก็จะต้องตอบว่าความลับไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้นะก็พอแล้วที่เราจะนำความข้อนั้นขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามโหสถนะเป็นคนมีลับลมคมในไม่น่าไว้วางใจและอาจเป็นข้าศึกแก่พระองค์เมื่อไหร่ก็ได้ช้าก่อนท่านอาจารย์กามินทะรีบยับยั้งเหตุเพียงเท่านี้นะจะทำให้พระราชาทรงแหนงพระทัยในมโหสถได้อย่างไรกระผมยังมองไม่เห็นช่องทางสำเร็จชัดเจนสักเท่าใดเลยพอถมไปอาจารย์เสนกะโต้กลับทันทีการไม่บอกความลับแก่ใครนี่แหละสำคัญนักเพราะคนที่ไม่ยอมบอกความลับแก่ใครๆนะก็คือคนที่ไม่ไว้วางใจใครเลยจึงเป็นบุคคลที่ควรระแวงอย่างยิ่งเพราะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเขาน่ะคิดอ่านอะไรอยู่โดยเฉพาะพระเจ้าวิเทหราชด้วยแล้วพระหฤทัยของเท้าเธอก็ไม่ได้หนักแน่นเท่าใดนักหากเราทำให้พระองค์หวั่นไหวได้เนี่ยแผนการที่จะทำให้พระองค์แตกกับมโหสถก็ย่อมจะสำเร็จได้แน่กล่าวดังนี้แล้วอาจารย์เสนกะก็ยิ้มอย่างภาคภูมิฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์อาจารย์ปุกุสะซึ่งฟังมานานมีท่าทีคล้อยตามอย่างไม่มีข้อสงสัยอาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าทุกคนเริ่มเห็นพ้องตรงกันและเข้าใจอุบายของตนดีแล้วจึงได้นัดหมายวันและเวลาที่จะไปพบมโหสถบัณฑิตเมื่อถึงวันนัดหมายเวลาบ่ายยามแดดร่มลมตกอาจารย์เหล่านั้นก็พากันออกเดินทางไปยังเรือนของมโหสถบัณฑิตโดยพร้อมเพรียงกันครั้นไปถึงแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนมโหสถบัณฑิตจะทราบหรือไม่ว่าครั้งนี้อาจารย์ทั้งสี่นั้นน่ะมาพร้อมกับแผนร้ายที่มุ่งจะทำลายตนแล้วแผนร้ายนั้นจะสำเร็จหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างสวยดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

คีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภา

คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทุกครั้งที่เราสร้างความดีไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือช่วยงานพระศาสนาบุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นกระแสที่ใสสว่างสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจรไนแล้วยามต้องแสงสว่างจากพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันอย่างนั้นแต่ต่างกันที่บุญจะมีความละเอียดยิ่งกว่ากระแสบุญเมื่อหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางกายก็จะรวมเป็นดวงเรียกว่าดวงบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนดวงบุญนี้แหละเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็ให้อธิษฐานจิตอยู่ที่กลางดวงบุญนั้นสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลและองค์กรต้นแบบที่อุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาค่ะสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจับมือองค์กรภาคีเครือข่าย9องค์กรหลักจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติยศเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเมื่อวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระมหาเถระบุคคลองค์กรต้นแบบในศีลธรรมและอุทิศตนสร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนารวมทั้งที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่อุปถัมภ์พิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์รวม192รูปคนอาทิสมเด็จพระธีรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสพระมหาเถระผู้เป็นเสาหลักและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานพระเทพวชิระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารรวมถึงสายพระธรรมทูตต่างประเทศและพระมหาเถระต่างแดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมียนมาเวียดนามไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นเสมือนพลังใจและสิ่งเตือนใจให้อัตมภาพใน

0: ฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนงานเผยแผ่ศีลธรรมและสื่อสารงานพระพุทธศาสนาสู่สากลให้ยิ่งขึ้นไป
1: วันนี้ก็ได้รับเกียรติมารับมอบถวายรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปีพุทธศักราช2569จัดโดยสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาพระมหาเถรานุเถระและคณะกรรมการทั้งหลายที่ให้ความเมตตาให้เกียรติมาถวายรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ก็เป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจไม่เฉพาะตัวอาตมาเองแต่คือรางวัลที่ได้ยืนยันถึงคุณประโยชน์ที่วัดพระธรรมกายได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำประชาชนทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งเมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่งเราก็เกิดความสงบสุขความสว่างเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เพื่อยังความสงบสุขความสว่างให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนและก็ชาวโลกด้วยความสุขภายในก็จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกได้ก็อยากฝากข้อคิดว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือไม่จำกัดการถ้าเราตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถทำให้ธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นในกายในใจของเราได้พัฒนากายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เจริญพร
0: ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่21โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทันรบโชติวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนเข้าสู่พิธีกรรมสำคัญในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยทุกท่านได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารข้าวหวานอันประณีตมาร่วมบูชาข้าวพระไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำทุกต้นเดือนจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนารุ่นที่21ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้โดยมีครอบครัวสีสว่างเป็นประธานทอดผ้าป่านำโดยนายแพทย์พานุเมธและคุณกล้าตะวันสีสว่างได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยนายแพทย์วัชระและแพทย์หญิงอารีวันสมหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรคโดยคุณสุรีรัตน์คำแดงนำกล่าวคำถวายพิธีถวายรัตนบุพผาบูชาพระรัตนตรัยโดยกัลยาณมิตรพิมพกาอริยะเจริญนำกล่าวคำถวายพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการบวชพระพร้อมกันนี้ท่านประธานและคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพานรัตนบุพผาแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาที่จะจัดบวชระยะสั้น14วันในช่วงกลางเดือนนี้และได้ร่วมทำบุญทุกบุญกับธุดงคสถานล้านนาทั้งค่าน้ำค่าไฟสถานที่ภัตตาหารเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ทั้งบูชาข้าวพระทอดผ้าป่าและบุญต่างๆทุกงานบุญการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนจากท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจึงทำให้งานขยายได้กว้างออกไปสู่ใจชาวล้านนาและชาวโลกเพื่อที่จะได้พบสันติสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งภายในค่ะนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้แจ้งข่าวงานบุญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ทั้งบวชพระงานบุญล้านนางานบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปอำเภอสันกำแพงที่จะจัดในวันที่27มิถุนายนนี้และให้ทุกท่านได้เตรียมกายวาจาใจมาหล่อเทียนเข้าพรรษาร่วมกันเพื่อจะได้นำไปใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์พร้อมกิจกรรมภาคสนามและกิจกรรมพิเศษในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อหล่อหลอมนิสิตนักศึกษาหญิงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรมและเติบโตเป็นผู้นำเยาวชนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมค่ะสำหรับกิจกรรมในโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงระดับอุดมศึกษารุ่นที่41ภาคฤดูฝนประจำปีพุทธศักราช2569จัดขึ้นณชั้น1อาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเริ่มต้นด้วยพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประสิทธิ์นันทสิทโธรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรดวงใจใจสูงผู้ประสานงานโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนกล่าวรายงานก่อนที่ตัวแทนธรรมทายาทหญิงจะได้น้อมถวายพานดอกไม้พานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายแด่คณะพระอาจารย์ผู้ให้การอบรมเพื่อแสดงความเคารพและความตั้งใจจริงในการเข้ามาศึกษาธรรมะฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธีตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำฝากตัวขอเป็นศิษย์และกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนที่จะได้รับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์นอกจากนี้ธรรมทายาทหญิงยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาความคิดพิชิตใจตนโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัชชาหลิวเจริญเป็นวิทยากรนำน้องๆทำกิจกรรมที่หลากหลายที่ปลุกพลังใจพลังความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างพร้อมทั้งให้กำลังใจในการอบรมทำให้ธรรมทายาทหญิงมีความมั่นใจในตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อเติบโตและแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นค่ะจากนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมภาคสนามฝึกระเบียบแถวระเบียบวินัยความสามัคคีและฝึกระบบหมู่พร้อมทำกิจกรรมวอล์กแรลลี่ผ่านฐานเกมต่างๆเช่นฐานขี้ปิงปองฐานกู้ระเบิดฐานชิงธงที่เน้นการฝึกวินัยความเคารพและความอดทนซึ่งทุกคนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันสำหรับโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่41ภาคฤดูฝนนี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการบ่มเพาะปัญญาและหล่อหลอมจิตใจของเยาวชนหญิงในระดับมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นแกนนำในการทำความดีและพร้อมที่จะนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ชีวิตเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรม

รุงวัดเพื่อรวมใจพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนโดยจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดพิธีอัญเชิญพระป่าสามัคคีบำรุงวัดโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป่าอย่างสง่างามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งคณะประธานเอกพระป่าสามัคคีประจำเดือนมิถุนายนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรช้อยเลไรสะน้อยและครอบครัวกัลยาณมิตรชนาภาหาดกัลยาณมิตรจร

ำและกัลยาณมิตรยุทธนาสังเฉยพร้อมด้วยกัลยาณมิตรทัศนีกิตติเรืองระยับและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรภัทรมนบาสเกตเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอัญชลีเบิร์ดและกัลยาณมิตรลาวันคงวัฒนะเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะซึ่งการจัดงานบุญในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนแล้วยังเป็นการรวมใจเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวท้องถิ่นในประเทศนิวซีแลนด์ให้ได้มาทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกันอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมการสร้างบุญบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเลื่อมใสศรัทธาโดยผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดมนต์สรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรอไรวานสตีมเฟลโลไกรเลิกและกัลยาณมิตรดวงใจไกรเลิกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีรณาเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรพัฒนพงษ์และกัลยาณมิตรสุริสาพุ่มทิมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัฒน์และกัลยาณมิตรรวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญอุปกรณ์การแพทย์โดยมีกัลยาณมิตรสิริเพนประมูลทรัพย์และกัลยาณมิตรเพนสิริวงศ์ชัยเกษมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรฮูโก้เฮเรราและกัลยาณมิตรนิตยามีคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทเรื่องความสำคัญของการบูชาข้าวพระว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ยากเนื่องจากเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอานิสงส์อันไม่มีประมาณที่จะช่วยตัดรอนวิบากกรรมบาปศักดิ์สิทธิ์และเติมบุญบารมีให้แก่ผู้ปฏิบัติให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมถือเป็นบุญพิเศษที่ชาวพุทธควรตั้งใจสั่งสมเป็นประจำในทุกๆเดือนจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธที่พำนักอยู่ในรัฐจอร์เจียและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานค่ะภายในงานเมื่อคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสาธุชนจุดโคมวิสาขฤกษ์และนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระไมเคิลวีระธรรมโมจะได้เกริ่นนำความสำคัญของวันวิสาขบูชาให้แก่ชาวท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นและนำสาธุชนปฏิบัติธรรมร่วมกันพร้อมกันนี้ก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขฤกษ์โดยคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านร่วมกันกล่าวตามเสียงนำของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมวิสาขประทีปเป็นปฐมฤกษ์ในการนี้ผู้แทนก็ได้รับรัตนอัคคีมณีไพโรจน์เพื่อจุดต่อประทีปจากท่านประธานสงฆ์และส่งต่อให้กับคณะประธานโคมเอกพิเศษสุดคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรพัทรากัลยาณมิตรวินและครอบครัวเมฆพงษาธรรวมถึงประธานโคมเอกพิเศษสุดทุกคณะ

และสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมใจจุดประทีปเพื่อน้อมเป็นประทีปธรรมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบองค์พระธรรมกายจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยความสงบและสง่างามแสงประทีปที่สว่างสวยพร้อมกับเสียงสวดมนต์ได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความปิติตื้นตันใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพื่อให้ทุกคนได้นำหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะการฝึกสมาธิและการแผ่เมตตาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมโลกสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ Inner Peace and Relaxation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจในการพัฒนาจิตใจได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตนเองตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่นโดยคณะพระอาจารย์ได้แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับ Inner Peace หรือสันติสุขภายในซึ่งเริ่มต้นง่ายๆจากการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้แบ่งปันความรู้สึกว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายและปลอดโปร่งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบแนวคิดในการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาใจให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งโครงการนี้ถือเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมและเผยแผ่สันติสุขภายในสู่ใจของชาวโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดเลยอันดับที่2จังหวัดสกลนครอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่6จังหวัดอุดรธานีอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬและอันดับที่10จังหวัดลำพูนค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่2วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบอกโดค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0862

0776776000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดา

2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปารังนัตถิปฏิฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองคงต้องใช้คำที่ปู่ย่าตาทวดเตือนกันมาคือฟังเทศฟังธรรมแล้วอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นให้นึกว่าแล้วเราจะเอามาทำอย่างไรกับตัวของเราอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปแก้ไขคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงอย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาไปใช้แก้ไขตัวเองอย่างไรเอาตรงนี้ก่อนนะดูโขนดูละครแล้วต้องย้อนมาดูตัวเองฉันใดได้ฟังธรรมะบทไหนก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรานะได้ประพฤติตัวพอเหมาะพอสมกับธรรมะบทนั้นนะอย่างไรบ้างถ้าไม่ย้อนกลับมาดูตัวเองก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มันสำรวจตรวจสอบตัวเอง

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะก็รายการนี้เริ่มโดยคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้ทุกคนมาฟังธรรมกันแบบง่ายๆนะไม่ได้แบบยากหนักจนเกินไปมีเพลงมีภาพมีพูดให้เราเองได้เข้าใจหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งต่อมาให้พวกเราผ่านการเวลามา 2,000 กว่าปีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายเลยวันนี้เลยอยากจะมาพูดถึงในเรื่องของการระลึกนึกถึงความทรงจำอะไรต่างๆนั่นแหละว่าในแต่ละวันที่เราเองควรจะมองควรจะพิจารณาเนี่ยนะเพื่อให้เราจำได้เฉพาะสิ่งที่ควรจะจำสิ่งไหนไม่ควรจำก็มองข้ามมองผ่านกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระร่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือวันอัฐมีบูชาหลังจากวันวิสาขบูชา8วันเป็นวันที่ต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแล้วก็ทำให้หลวงพี่เองได้คิดได้นึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็จังหวะเหมาะพอดีนะวันนี้บางส่วนเขาถือว่าเป็น

เขียนที่เราอันนี้ก็เนี่ยแหละปากกาลูกลื่นเนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่คนระลึกนึกถึงปากกาลูกลื่นตรงนี้ว่าเมื่อก่อนการจดบันทึกไม่ได้ง่ายแบบนี้ยุคแรกมาก็อาศัยบอกกันตาปากต่อปากเป็นนิทานเล่าให้ฟังรอบกองไฟหรืออะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็เอาสีเอาอะไรไปป้ายกับฝาผนังถ้ำแล้วก็มีการบันทึกในแผ่นดินเหนียวจากนั้นก็ไล่มามีการประดิษฐ์ตัวอักษรมาจนถึงการใช้กระดาษเนี่ยนะก็นี่ก็คือการที่ระลึกนึกถึงการทบทวนและโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ตามภาพนี่แหละเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันอัฐิมีบูชาวันนั้นเนี่ยนะที่ว่าพระมหากัสสปะเห็นความคิดที่ไม่ตรงกันทิฏฐิที่ไม่ตรงกันก็เลยปารภตรงนี้ขึ้นมาที่บันทึกไว้ในส่วนของพระวินัยนะว่าท่านทั้งหลายเอาเถิดพวกเราจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกันก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรืองธรรมจะถูกคัดค้านสิ่งไม่ใช่วินัยจะรุ่งเรืองวินัยจะถูกคัดค้านก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกำลังและธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกวินยวาทีจะมีกำลังพวกวินยวาทีจะอ่อนกำลังคำพวกนี้หมายถึงยังไงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะว่าการที่จะส่งต่อความรู้ความจำมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือหลักของเรื่องนั้นๆวิชานั้นๆว่าส่งต่อเรื่องอะไรกันขึ้นมาเมื่อก่อนบันทึกมนุษย์ก็เขียนไปนะเห็นอะไรเอ่ยวันนี้ล่าวัวได้ตัวนึงอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้เป็นภาพเป็นอะไรในช่วงที่ยังไม่มีภาษาเป็นเรื่องเวลาก็วาดเอาเป็นรูปสัตว์ที่ตัวเองได้ฆ่าแล้วก็เขียนบันทึกไว้แบบนั้นจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยที่มีการบันทึกไว้เท่าที่มีในประวัติศาสตร์โลกก็ประมาณสัก 60,000 ปีเนี่ยนะที่ว่าไล่มายุคหลังเนี่ยโลกมันเกิดขึ้นเสื่อมวนอยู่แบบเนี้ยใน 60,000 ปีหลังมานี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละดังนั้นที่ยกสิ่งที่พระมหากัสสปะท่านพูดขึ้นมานั้นก็เนื่องจากว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเพิ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่กี่วันแต่แม้กระนั้นก็มีพระที่พร้อมที่จะแบบตอนมีพุทธเจ้าอยู่ก็พยายามที่จะอยู่ในกรอบนะแต่พอพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็แบบว่าโอ้เราสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าปฏิบัติตัวยังไงก็ได้ท่านก็เลยยกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก่อนอธรรมจะรุ่งเรืองสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมจะแบบเมื่อกี้ขณะเราเพิ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปไม่กี่วันเนี่ยมีพระที่กล้าที่จะแสดงความเห็นนั่นออกมานั่นแค่กลุ่มเดียวนะตอนนั้นมีพระตั้งเยอะมีกลุ่มพระแค่500ยังมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นมาเลยสิ่งที่ไม่ใช่วินัยเนี่ยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงใช้คำว่ามอบให้เราคงจำได้นะว่าท่านไม่ตั้งบุคคลเป็นศาสดาแทนแต่ท่านให้พระธรรมแล้วก็วินัยดังนั้นธรรมแล้วก็วินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะใส่ใจมากที่สุดเนี่ยดังนั้นเนี่ยก่อนที่เหล่านี้เนี่ยนะมันจะมีกำลังขึ้นมาคนที่ชอบพูดในเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะขึ้นมาเนี่ยจะมีกำลังเราก็มารวบรวมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ซะก่อนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างที่พวกเราเองเคยได้ยินนะก็ยกปารภเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับวันนี้

หมดกิเลสไปสู่พระนิพพานได้นะนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความที่อยากให้พวกเราเห็นภาพกันก่อนการบันทึกนี่มันไม่ได้ง่ายนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จะมีเก็บบันทึกไว้เฉพาะสิ่งที่สำคัญแล้วก็อันไหนที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเขาจะแกะหินไว้นะเป็นให้มันคงอยู่นี่แหละที่หลักฐานหลายๆส่วนเป็นศิลาจารึกเป็นเสาอโศกเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จไปที่ไหนบ้างประสูติที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนแสดงปฐมเทศนาที่ไหนพระนิพพานที่ไหนเนี่ยพระเจ้าอโศกเนี่ยทำเนี่ยนะเป็นหลักสลักไว้แล้วก็ได้เป็นหลักฐานมาจนถึงวันนี้เออส่วนตัวเองก็เพิ่งไปเมืองจีนมาเนี่ยนะก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเราเองอาจจะเคยได้ยินที่คุณครูมัยยาท่านเล่าถึงบันทึกในแผ่นศิลาเนี่ยแหละที่มีจารึกอยู่ในคัมภีร์จีนเนี่ยนะว่ายาวมาจนถึงวันนี้นั่นแหละจากหินบันทึกในแผ่นศิลาก็เปลี่ยนมาเก็บอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ให้ได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ระบบการปกครองของประเทศจีนนี่จะเปลี่ยนไปแล้วนะก็ไม่มีศาสนาโดยหลักคือในประเทศจีนไม่มีศาสนาแต่โดยวัฒนธรรมเดิมความเชื่อเดิมก็ยังอยู่คนถือศาสนาก็ยังมีอยู่คัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาก็หลงเหลืออยู่ไม่ได้ถูกทำลายไปอะไรเงี้ยถูกทำลายไปบ้างบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ให้ได้มาศึกษากันเนี่ยนะรวมถึงเรื่องราวตรงนี้แหละที่ได้ทำให้รู้ว่าในสมัยนู้นการมีการมาปรากฏขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีจริงเนี่ยนะจนตอนหลังมาก็พยายามจะเช็คพยายามอะไรกันแล้วก็ฝรั่งได้มาเจอหลักฐานที่ว่าเป็นเชิงกายภาพเป็นวัตถุทำให้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีตัวตนอยู่จริงมีสถานที่ต่างๆอิงอยู่ตรงตามอย่างที่เชื่อกันนะนะแต่ว่าในยุคมันหายไปช่วงหนึ่งจนอังกฤษกลับเข้ามาแล้วก็ไปเจอหลักที่บันทึกไว้โดยพระเจ้าอโศกนั่นแหละประมาณ400ปีหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนนั้นก็ยังมีบันทึกอยู่เนี่ยนะในเชิงของใบลานในช่วงแรกที่อยู่ในศรีลังกาเนี่ยก็นี่ก็เป็นภาพคร่าวๆเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความสำคัญของการบันทึกในวันปากาลุกลื่นโลกเนี่ยนะดังนั้นมาฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะบันทึกบนแผ่นศิลาจะได้นึกย้อนกลับไปว่าการที่มีการจดไว้มีบอกวันนี้มีงี้ไว้เนี่ยนะหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนรุ่นหลังสามารถที่จะเช็คย้อนกลับไปในอดีตได้เช่นเดียวกันฟังเพลงกันเนาะบันทึกบนแผ่นศิลา

วันเพ็ญเมื่อ 2,500 กว่าปีมีแผ่นดินไหวมีน้ำผุดล้นขึ้นมาในแหล่งน้ำทุกแห่งหนแสงสว่าง5สีเจิดจ้าบนท้องฟ้าสุดสายตาน่าอัศจรรย์กษัตริย์โจเจ้าแห่งแผ่นดินจีนเกรงว่าจะเกิดเพศภัยโหราพยากร

ก็ส่วนตัวเพิ่งไปมาเนี่ยนะไปดูหลุมศพนั่นแหละของคนที่ว่าเมื่อกี้เอาม้าขาวเมื่อกี้ขนตำราคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่พระเจ้าฮั่นมิงตี้นั้นให้ไปอัญเชิญมาจากอินเดียเนี่ยนะมีพระอินเดียอัญเชิญมาก็เอามาประดิษฐานชื่อวัดก็ชื่อไปมาซื่อเนี่ยนะก็คือแปลว่าวัดม้าขาวก็นั่นแหละเพราะเอาพระไตรปิฎกมาแล้วก็เป็นที่มาจนตอนหลังมาพระถังซัมจั๋งเรารู้จักกันเนาะก็กลับไปที่อินเดียครั้งหนึ่งพยายามที่จะเอาพระไตรปิฎกแบบสมบูรณ์กลับมาที่อินเดียอีกครั้งตอนนั้นมามันขนมาไม่ได้มากนะก็เอามาเท่าที่ขนมาได้นั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่บอกว่าการบันทึกนี้สำคัญแม้คัมภีร์ตอนนั้นที่เอามาก็ถือว่าเป็นหลักแล้วก็มีการจารึกไว้บนแผ่นหินเลยนะพี่ไปถึงที่วัดนั้นนะเขาแกะไว้บนแผ่นหินเลยเพื่อไม่ให้มันหายไปคัมภีร์ทั้งหมดที่ขนมาตอนนั้นเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้วก็อิงอยู่กับในส่วนของธรรมบทที่เราเองเรียนรู้กันอยู่แบบนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนโบราณแล้วก็หลักการที่ใช้ในตอนนั้นก็ยังคงใช้ได้จริงมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะย้อนกลับไปที่เรื่องที่พูดไว้เมื่อกี้นี่แหละว่าหลังจากที่พระมหากัสสปะท่านให้มีการสังคายนารวบรวมคำสอนเป็นหมวดเป็นหมู่เนี่ยนะมีพระอานนท์เล่าในเรื่องของพระสูตรก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตัวไว้รวมถึงพระวินัยที่พระอุบาลีท่านได้นำมาแสดงมีพระอรหันต์500นะในช่วงแรกที่กรุงราชคฤห์ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยการบันทึกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นตัวสอนเราเองเช่นเดียวกันในเรื่องของไตรลักษณ์เนี่ยนะว่าความจำมันอยู่กับเราตลอดไม่เอ่ยมันไม่ตลอดแต่บางทีมันลืมมันมีช่วงที่ลืมถ้าเราไม่บันทึกก็ลืมยิ่งยุคนี้สมัยนี้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเจอปัญหากับตัวเองนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยนะจำเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำได้เยอะเลยนะนู่นนั่นนี่เบอร์ใครก็จำได้หมดเลยตอนนี้จำเบอร์ตัวเองอย่างลำบากเลยบางทีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุ้นกับความจำเรามีตัวช่วยความจำกันเยอะขึ้นดังนั้นก็บันทึกไว้บ้างก็ดีไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีมากนักเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทักษะของมนุษย์ที่มันพึงจะต้องมีในการดำรงอยู่นี่ก็เอาไปฝากฝังไว้กับเทคโนโลยีหมดเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งวันไหนไฟดับขึ้นมาหรือเน็ตมันไม่มีเนี่ยเป็นไงเอ่ยเดือดร้อนนะมนุษย์สมัยนี้เน็ตหยุดนี่โอ้โหจะขาดใจนะยุคนี้มันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นก็คือว่าเอาพอดีเทคโนโลยีก็พึ่งด้วยแล้วก็แถมมีการบันทึกเก็บไว้ด้วยในส่วนที่สำคัญมากๆก็เขียนอะไรไว้ด้วยก็ได้ตามที่คุณครูมาใหญ่ท่านบอกไว้นั่นแหละเทคโนโลยีเรียนรู้ไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้หลักธรรมะโดยเฉพาะสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยนะสถานที่ที่ทำการสังคายนาตรงนั้นที่กรุงราชคฤห์เนี่ยเขาเรียกทำสุครขาตาเนี่ยนะก็ได้ไปที่นั่นมาเช่นเดียวกันนี่แหละวันหนึ่งอยากจะยกพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยท่านอยู่ที่เขาคิชกูฏก็ขึ้นไปนั่นแหละเดินขึ้นไปตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพักรวมถึงในสถานที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะขึ้นไปทำการสักการะอบุญมาฝากพวกเราเนาะก็นี่แหละทำสุครขาตาเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์เนี่ยนะ

ขึ้นไปพระภูมิภาครับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสถามกว่านั้นอิงกับที่ทำไมที่ต้องมารักษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเนี่ยสารีบุตรภิกษุขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตในคำสอนของตถาคตคือพระอรหันต์เนี่ยเคารพพระพุทธเจ้ามากๆรวมถึงเคารพในพระธรรมมากๆด้วยเนี่ยเห็นประโยชน์อะไรนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรที่ต้องถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวานะผู้มีปัญญาใกล้เคียงเนี่ยแหละกับพระองค์เลยเนี่ยถามเช็คพระสารีบุตรก็ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตคือยังไงคือพระอรหันต์เนี่ยเห็นคุณค่าของธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้จนทำให้เขาเองนั้นหมดกิเลสไม่มีอะไรที่จะมัดเขาไว้กับวัฏสงสารอีกต่อไปก็คือจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะสังสารวัฏเนี่ยจะไม่กลับมาอีกแล้วนะเห็นค่าตรงนี้และตัวเองนั้นพ้นจากวัฏสงสารแหล่งแห่งความทุกข์ไปเนี่ยไปสู่พระนิพพานที่ถือว่าเป็นแดนเกษมมีความสุขแบบตลอดกาลไปเลยเนี่ยเพราะเหตุนั้นเลยรู้ความสำคัญของธรรมะเลยนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากเนี่ยนะรวมถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพอพระสารีบุตรตอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีละสารีบุตรก็คือที่เราคุ้นๆกันแหละท่านฟังพูดว่าไงเอ่ยสาธุดีละก็คือสาธุนั่นแหละสารีบุตรภิกษุขีณาสพเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเพราะหมดกิเลสแล้วนี่รู้แล้วนี่ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นอย่างไรถามเจาะต่อและธรรมนั้นน่ะที่บอกเมื่อกี้ที่ทำให้พ้นจากวัฏสงสารแห่งนี้ไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะถ้าแปลหน้าเนี่ยคืออย่างเงี้ยมีอะไรบ้างสารีบุตรเช็คดูว่าพระสารีบุตรเนี่ยผู้มีปัญญาสูงๆเนี่ยเป็นยังไงตอบทันทีเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้เจริญสัทธินทรีย์คือมีใจเนี่ยพิจารณาในศรัทธาของตัวเองอย่างยิ่งเนี่ยนะศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่แหละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญวิริยินทรีย์ก็คือมีความเพียรต่อในธรรมนั้นๆที่จะทำให้ใจเนี่ยจดจ่อในธรรมแล้วก็จะหลุดพ้นจากการผูกไว้ซึ่งกิเลสโยคะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเจริญสตินทรีย์รักษาสติต่อเนื่องเจริญสมาธินทรีย์นี่แหละที่ทำให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญปัญญินทรีย์เจริญปัญญาที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์5เนี่ยนะเป็นธรรมะที่ทำให้ผู้ใดที่ฝึกอย่างสุดเป็นเรื่องของการฝึกใจถ้ามี5อย่างนี้อยู่ในใจเนี่ยจะทำให้ผู้นั้นหมดกิเลสออกจากวัฏสงสารนี้ไปได้เนี่ยนะดังนั้นเนี่ยพอได้เรียนธรรมเหล่านี้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจ5อย่างพระอรหันต์เหล่านั้นก็เลยนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นอบน้อมต่อพระธรรมไปอย่างมากเพราะทั้งตัวของพระพุทธองค์และคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงไว้แล้วทำให้พระอรหันต์มีธรรม5อย่างนี้เรามีกันบ้างไหมเอ่ยมีอยู่แล้วนะสิ่งที่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์แม้พระที่นั่งพูดอยู่นี่ก็ยังไม่สมบูรณ์นะดังนั้นก็สู้กันต่อไปฝึกกันต่อไปเพิ่มกันต่อไปเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความเพียรเจริญสติให้มากจนจิตมันนิ่งหยุดเนี่ยนะสุดท้ายมาก็ใช้ความสว่างที่เกิดขึ้นจากความหยุดความนิ่งอันมาจากพลังแห่งสมาธินั้นเป็นปัญญามองพิจารณาสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะใจของตัวเราเองดังนั้นแหละจึงจะประพฤตินอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมทั้งหลายด้วยพอตอบอย่างนี้เสร็จพุทธเจ้าจะตอบว่าไงดีเมื่อกี้สาธุไปแล้วนะพระสารีบุตรตอบอย่างนี้จะสาธุไหมเอ่ยสาธุโอ้เก่งนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาดีละสาธุสารีบุตรทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้

0: ที่ภิกษุขีณาสพเห็นอยู่เนี่ยนะ5อย่างเมื่อกี้ต้องเห็นนะที่ว่าเมื่อกี้ต้องเห็นว่าตัวเองมีอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตถามต่อสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพหรือพระอรหันต์เนี่ยประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของตถาคตเป็นยังไงเจาะรายละเอียดต่อเมื่อกี้เจาะในเรื่องของธรรมะทีนี้เราจะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้ายังไงต่อพระธรรมยังไงถามภาษาลิบุตรท่านก็ตอบทันทีเลยเนี่ยเนื่องจากปัญญาทันกับสิ่งที่พระเจ้าท่านบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุขีณาสพในพระธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาในการศึกษาในสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แหละคือการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในคำสอนของพระตถาคตก็คือเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลขาในสมาธิกันต่อไปยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเราได้รู้ว่าการรวบรวมคำสอนสังคายนาที่พระมหากัสสปะยกไว้เนี่ยนะทำให้เราเองเห็นหลักในการปฏิบัติตัวและถ้าเราเองได้นำมาพิจารณาสิ่งที่เราทำกันอยู่ในรั้ววัดพระธรรมกายแห่งนี้ตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสั่งท่านสอนเรามาเนี่ยนะเพื่อเราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละโดยทำเป็นเชิงปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวเราทำโดยไม่รู้ตัวศรัทธาเนี่ยนะเราเพิ่มขึ้นมาเป็นไงเอ่ยเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนะบูชาเจดีย์ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราทำไปโดยไม่รู้ตัวแม้แต่มานั่งฟังรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแบบเนี้ยเราก็นั่งฟังธรรมะกันไปเมื่อกี้ค่อนข้างหนักเนี่ยนะยกพระไตรปิฎกมาแต่ว่าโรงเรียนอนุบาลก็ต้องเบาๆกันนิดนึงนะมีเพลงมีภาพมีพูดจะได้แบบตามคอนเซ็ปต์ที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้นะช่วงนี้ก็ขัดตาทับไปก่อนนะฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ไปก่อนก็หวังว่าอีกไม่นานนั่นแหละเดี๋ยวคุณครูไม่ใหญ่มาทําหน้าที่ของท่านต่อไปเราจะได้ปลื้มๆกันต่อแต่ช่วงนี้ก็ฟังผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่กันไปก่อนแต่ก็นะคิดถึงท่านก็หมั่นระลึกนึกถึงคุณของท่านเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวเรามาฟังทบทวนแล้วกันนะเนาะคำสอนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยเทศสอนเอาไว้เนี่ยนะดูว่าท่านสอนแบบอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยท่านสอนอะไรกันยังไงมีเพลงมีภาพมีพูดเนี่ยนะฟังทำกันสบายสบายฟังทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่กันเนาะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า

0: ยิ้มกันแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ดีแล้วจ๊ะ
1: ครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คน

0: ดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: Do you love me,
1: boy? I love you, like
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: ทำสมบูรณ์ทุกคน
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้ได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ดีไหมจ๊ะ
3: ดีครับ
2: เรามาว่าคาถารวยเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แมนี่มันนี่มานี่แมนี่มันนี่มานี่แมนี่มันนี่มานี
2: ่จงรวย
3: จ้า
2: จงรวยจงรวย

0: ส่วนมากเขารวยก็รวยระดับเศรษฐ
1: ์เ
0: ขาถึงเรียกว่าเศรษฐีแต่เราจะรวยยิ่งกว่านั้นนี่นะจ๊ะเรียกว่าส่วนถีเดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 0 7 2ให้

0: เศรษฐีเราได้ยินกันมาเยอะแล
1: ้
0: วแต่ส่วนถีนี่เราไม่เคยได้ยิน
1: ไม่เคย
0: ในขนาดเศรษฐียังรวยอย่างนั้นแล้วส่วนจะขนาดไหนถ้าประกอบเหตุอย่างนี้นะจะรวยทุกชาติเลยเพราะเราไปรู้ให
1: ้
0: คือใครให้มาแล้วก็ให้ไปไม่ให้มาก็เราก็ยังให
1: ้
0: พูดง่ายๆสรุปว่าให้ไม่ให้ก
1: ็ให้
0: ดีจ้ะสมควรที่จะรวยทุกชาติอย่างยิ่งน
1: ี่
0: จ้ะจะได้ท่องคาถาให้คล่องปากขึ้นใจนะจ๊ะและเอาไปทำด้วยทรัพย์จะได้ไม่กระเด็นเป็นเศรษฐีอย่างเดียวอย่าให้ทรัพย์กระเด็นนะถ้าทรัพย์กระเด็นมันก็ไม่เป็นเศรษฐีเนาะ
1: ค
0: ือนับจากชาตินี้ไปจะเป็นเศรษฐีอย่างเดียวเลยนี่พอจะทนกันได้ไหมจ๊ะ
1: ยินดีเลยครับยินด
0: ีทนที่จะรวยอ่ะคือมันไม่รู้จะทำกันมันรวยอย่างเดียวเพราะทรัพย์จะไม่มีกระเด็นกระดอนไปที่ไหนเลยมีแต่มานอนกับเราไม่ทำแล้วก็เป็นทรัพย์แบบตักไม่พร่องตักมาก็เต็มตักมาก็เต็มตักเท่าไรก็ไม่พร่องถ้าไปถึงจุดตักไม่พร่องจริงๆแล้วก็เนี่ยจ้ะเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนนี่เนาะโอ้โหมันตักแล้วไม่พร่องเลยขณะจากปุถุชนธรรมดายังพัฒนาไปเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
1: คร
0: ับ จากการให้นี่นะจ๊ะนี่เมื่อยังมีภาวะอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเราก็สามารถพัฒนาไปถึงจุดมีทรัพย์ตักไปพร่องได้เหมือนกัน
1: คร
0: ับ ถ้าทำตามคาถาส่วนถี
1: ครับ
0: ต้องจำให้ดีนะจ๊ะนักเรียนทุกวันฝันนิพพานวิทยาทั่วโลก
1: ครับ

ส่วนโอวาทคุณครูมาใหญ่กันไปแล้วนะแถวนี้ก็ส่วนทีทั้งนั้นนะเนาะให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนี่ยนะที่เราเองก็ต้องมีไว้อยู่ในใจจริงๆก็ภาพเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปให้พวกเราได้ดูตั้งแต่สร้างศูนย์พุทธจักรพุทธธรรมปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเป็นวัดพระธรรมกายแห่งนี้จุดประสงค์ยังเหมือนเดิมนะตามที่คุณยายท่านให้ไว้ก็คือมาสร้างส่วนทีนั่นแหละสร้างบุคคลที่รักในการที่จะให้เพราะต้องถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

จ้าไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องใหญ่ที่คนเองก็ให้แล้วก็ว่ากันไปเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนช่วงนี้แหละคนพูดถึงในเรื่องของการให้ในหลายมิติในที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็อยากจะพูดสักนิดนึงนะจะว่าเห็นที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้พูดถึงในส่วนของการให้เนี่ยให้ไม่ให้ก็ให้ให้แบบนั้นเนี่ยคือมีเด็กที่ต้องบอกว่าช่วยแม่ทำงานอยู่แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไปเจอเสร็จแล้วก็สงสารอยากจะช่วยอยากจะอะไรแบบเนี้ยก็เอามาให้ตังค์บ้างช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมาก็เด็กเขาก็อยากจะอยู่ด้วยตัวท่านของเขาเองเนี่ยนะเขาก็แยกทางกันไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกันว่าแบบทำไมใช้เงินเปลืองเนี่ยก็พูดกันขึ้นมาพอฟังที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านให้โอวาทเมื่อกี้ก็เลยนึกนะว่าคุณยายท่านบอกว่าเราสร้างวัด

สร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมาในโลกใบนี้จะได้ไม่ต้องลำบากมากนักกับการใช้ชีวิตที่พูดคำนี้ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะเอาว่าบริหารจัดการกับชีวิตตัวเองได้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนแล้วถึงเวลาจะมาทำบุญก็ทำได้เรื่อยๆนะแล้วหลวงพี่ก็เห็นแบบนั้นแหละตั้งแต่เข้าวัดนี้มาจนถึงวันนี้จำนวนไม่น้อยเลยที่มีบุคคลในลักษณะตามที่ว่านั่นนะสร้างขึ้นมาในวัดพระธรรมกายแห่งนี้ฐานที่คุณยายแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะรวมถึงคุณครูไม่เล็กด้วยที่ช่วยกันดึงเมื่อกี้เราคงเห็นภาพนะวัดนี้เป็นไงเอ่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะโล่งๆนะคือพื้นที่ที่หลังโบสถ์ที่เราเห็นไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็เป็นนั่นแหละเป็นเจดีย์อยู่โซนที่จัดงานกันไปเมื่อกี้ตอนนี้สวยงามตอนกลางคืนมีคนไปเดินเวียนไปทักศีลกันด้วยเนี่ยนะหลังโบสถ์แต่ตอนนู้นเป็นไงเอ่ยโอ้โหกันดารแบบสุดๆนะใครจะคิดว่าภาพที่อยู่ในจอเมื่อกี้กลายมาเป็นภาพของวัดพระธรรมกายที่เราเห็นในทุกๆวันนี้ทั้งหมดก็เพราะคาถาส่วนทีเมื่อกี้เนี่ยจำได้เนาะให้ไม่ให้ก็ให้เนี่ยนะให้ไม่ให้ก็ให้นั่นก็คืออะไรยังไงก็ได้ขอให้ไปก่อนให้อภัยให้ของให้คำพูดทุกอย่างที่เราทำอยู่เป็นการสร้างส่วนทีจริงๆไม่ใช่เป็นแค่บุคคลที่มีทรัพย์เยอะแต่บุคคลที่มีคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรเป็นบัณฑิตเป็นมิตรแท้ผู้ที่เข้าใจโลกและชีวิตนะเราเองถึงสามารถจะช่วยบุคคลอื่นได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของวัดพระธรรมกายที่ทำมาจนถึงวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของคุณครูไม่ใหญ่ที่ได้มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแห่งนี้ให้หลักในการมาเป็นเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้เนี่ยนะที่ว่าไม่ทุกข์จนเกินไปนักฟังคำท่านแค่ได้ยินเสียงก็ใจฟูขึ้นมาแล้วหลวงพี่ได้ยินเสียงนั้นปุ๊บใจฟูเลยรอยยิ้มมันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าใจของคนที่มีคุณภาพเนี่ยเราแค่ได้ยินเสียงท่านฟังทบทวนโอวาทท่านเราก็ปลื้มแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราเองกำลังตามอยู่เราตามบุคคลแบบเนี้ยวันนึงนะเราก็จะได้มีคุณสมบัติแบบเดียวกับที่ท่านมีอยู่จะต้องเท่าเทียมท่านกันทั้งทีมวันไหนเอ่ยก็คงใกล้ๆจะเข้าที่สุดแห่งธรรมแน่นะช่วงนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเดินตามท่านไปก่อนท่านให้ทำอะไรก็ให้ทำไปท่านบอกให้ไม่ให้ก็ให้เนี่ยนะทำแบบนั้นกันไปเรื่อยๆบุญอะไรมีในช่วงนี้ก็ลุยทำกันไปการทบทวนบุญเป็นสิ่งจำเป็นดังนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงเราวันนี้วันปากกาลูกลื่นนะอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาจริงไม่เล็กปากกาลูกลื่นที่ใช้กันอยู่ในโลกเนี่ยเซ็นเอ่ยอะไรเอ่ยตอนเนี้ยบางทีงานเป็นหมื่นล้านนะปากกาลูกลื่นก็เซ็นจากปลายปากกาเนี่ยนะมันอยู่ในหลายส่วนแต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงให้เป็นทำในใจให้ได้หลักในการฝึกคนของวัดพระธรรมกายส่วนนึงที่คนที่มาอยู่ในนี้ต้องทำนะพระวาสกบาสิกาที่จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในวัดเนี่ยต้องจดบันทึกนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อนั้นให้จดเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถามว่าจดทำไมเราจะได้เซตทิศทางชีวิตของเราให้ได้เซตยังไงมาดูกันนะสองเหตุผลที่ต้องมาเขียนมาบันทึกกันที่หลวงพ่อนั้นให้เราต้องมาเรียนกันนี่แหละหนึ่งบันทึกไว้เพื่อกันลืมนะรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ในอดีต2ชาวพุทธบันทึกไว้เพื่อกันหลงหลงยังไงเอ่ยกลไกของชีวิตมันมีกับดักเยอะแยะมากมายให้เราเองไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะได้นำทางชีวิตของเราที่กำลังใช้อยู่ในตอนนี้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องดีงามที่ต้องจดก็เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วนะไตรลักษณ์เนาะเมื่อก่อนเนี่ยจำอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นไงนึกชื่อใครสักคนบางทียังนึกยากเลยเนี่ยนะนึกชื่อเพื่อนบางทียังไม่ได้เลยความจำของมนุษย์เป็นยังไงไม่เที่ยงไม่ใช่บ่ายนะคือมันเปลี่ยนไปได้ตลอดมันจำไม่ได้หรอกจำได้บ้างลืมบ้างคลาดเคลื่อนบ้างความจำไม่มั่นคงดังนั้นเนี่ยนะบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ฝึกใจโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ฝึกใจเนี่ยเครียดถ้าไม่รักษาไว้บางครั้งบางทีสิ่งสำคัญมันจะเลือนหายดังนั้นที่พระมหากัสสปะท่านยกในเรื่องของสังคยนาพระวินัยในตอนนู้นยังไม่มีภาษาที่จะจดบันทึกกันไว้ท่านก็เลยใช้

โหจะท่องได้ยังไงตอนนี้นะยังมีคนท่องได้อยู่ทั้งหมดนั่นเลยตอนนี้ยังมีคนท่องได้ทั้งหมดเลยภาษาบาลีเนี่ยนะท่องได้หมดเลยในคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ปิฎกเลยบางคนก็จำได้2ปิฎกบางคนก็ได้3บางคนก็ได้1อะไรเงี้ยแต่มีไหมมีคนที่จำคำสอนเหล่านั้นได้อยู่เนี่ยทำตามประเพณีดั้งเดิมเพื่อจะรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นั่นแหละดังนั้นเนี่ยเส้นทางในการเกิดการบันทึกเมื่อกี้ก็บอกพวกเราไปแล้วในช่วงแรกเป็นเรื่องของการเนี่ยนะเป็นรอยขีดรอยเขียนรูปแบบมันเปลี่ยนเนี่ยนะก็คือการแต่เป้าหมายเหมือนเดิมก็คือฝากความทรงจำไว้กับโลกจากนั้นเป็นอะไรจากเป็นตัวอักษรเสร็จจะเป็นคัมภีร์เป็นหนังสือตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลเนี่ยนะทั้งหมดเป็นการฝากความทรงจำเอาไว้ทั้งสิ้นไล่มาแต่ยุคแรกเนี่ยแหละมาจนถึงยุคนี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมถ้าปราศจากวันนั้นน่ะวันอัฐมีบูชาที่มีพระพูดขึ้นมาว่าโอ้พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ดีสิจะได้ทำตัวได้สบายๆเงี้ยพระมหากัสสปะท่านไม่ปล่อยผ่านท่านก็เลยต้องรวบรวมเพราะว่าเห็นละอันตรายแน่ถ้าไม่มีการเก็บบันทึกคำสอนไว้เพราะจะมีคนในลักษณะแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวคำสอนมันจะเพี้ยนไปหมดเลยนี่ก็คือสิ่งที่พระมหากัสสปะท่านเห็นน่ะนะแล้วก็เลยส่งสวดต่อมามุขปาฐะเนี่ยสวดต่อบางทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมมีท่อนซ้ำเราจำได้ไหมเวลาจะสวดเนี่ยมันจะมีบางท่อนซ้ำเพราะว่าเวลาสวดตามกันน่ะมันจะได้เป็นจังหวะไปกันได้เรื่อยๆเพราะว่าสังคายนาก็คือสวดพร้อมกันเขาจะสวดพร้อมกันเลยนะหลวงพี่เคยไปนั่งฟังเขาสังคายนาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะเขาสวดพร้อมกันเลยเอาตำรามาเนี่ยนะพระไตรปิฎกปุ๊บนั่งสวดพร้อมกันเลยเพื่อเช็คว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยังไงตรงกันไหมเนี่ยนะเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกฟังแล้วมันคลั่งมากทุกคนก็คือใส่ใจกันอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือการฝากความทรงจำไว้กับโลกใบนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้เราได้เรียนรู้วันนี้รูปแบบมันอาจจะเปลี่ยนนะอย่างเมื่อกี้เราเปิดทบทวนโอวาทของคุณครูเมื่อใหญ่ก็เป็นการบันทึกความทรงจำอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นในสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยนะกว่าพระธรรมเนี่ยจะเดินทางมาถึงเราจากพระโอษฐ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศไว้แล้วมีใครเอ่ยพระอานนท์เนี่ยนะที่จำได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีรูปอื่นอีกที่ทรงจำกันได้มีพระอุบาลีที่ทรงจำพระวินัยจากนั้นมาสวดพร้อมกันก็คือสังคายนานะหลังจากนั้น400ปีก็มีการจารึกเขาเรียกจารเขียนลงในใบลานขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาจากนั้นมามีการพิมพ์เป็นหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นมาครั้งแรกสมัยใครรู้ไหมเอ่ยในโลกเนี้ยที่ทำพระไตรปิฎกเป็นหนังสือขึ้นมาครั้งแรกอย่ารู้ไหมสมัยของใครไม่รู้เดี๋ยวจะบอกก็ในหลวงรัชกาลที่5ของเรานี่แหละบันทึกพระไตรปิฎกเป็นหนังสือเป็นครั้งแรกของโลกเลยเมื่อก่อนเป็นใบลานแต่ในสมัยรัชกาลที่5ทำเป็นหนังสือขึ้นมาเลยดังนั้นก็พระคุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะที่ว่าส่งต่อมาจนถึงเราวันนี้นั่นแหละทุกเรื่องถ้าไม่มีการเก็บบันทึกไว้แบบนี้เราคงไม่ได้มาศึกษาธรรมไหลมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะนี่ก็คือกว่าพระธรรมจะเดินทางมาถึงเราเนี่ยดังนั้นทุกอย่างทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเลยอยากจะยกบางส่วนที่มันเป็นคำสอนเก่าๆที่มีการบันทึกไว้เนี่ยนะพระสูตรที่ชื่อว่าปรัชยุตตปันนะสมาธิสูตรอันนี้ที่เป็นคำสอนเก่าพ.ศ.500เห็นไหมเอ่ยหลังจากที่บันทึกเป็นใบลานเนี่ยแหละเป็นคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นชิ้นส่วนมาตอนนี้เก็บรักษาอยู่ที่ห้องสมุดที่ประเทศอังกฤษนะBritish Library อยู่ตรงนู้นเนื้อหาอยากให้อ่านสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวหลวงพี่อ่านให้แล้วเพราะว่าตัวมันเล็กอาจจะมองไม่เห็นกล่าวถึงการทำสมาธิในแนวพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เมื่อปฏิบัติด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้ได้รับการปกปักรักษาจากมนุษย์และอมนุษย์เนี่ยนะว่าใครระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทั้งมนุษย์แล้วก็ที่เป็นไม่ใช่มนุษย์ก็คือเทวดาอะไรเงี้ยจะมาช่วยดูแลรักษาเราด้วยดังนั้นมีอย่างอื่นอีกก็คือดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหาขับไล่สิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายและทำให้ผู้ปฏิบัติดีมีญาณทัศนะที่กว้างไกล
รู้แจ้งสัจธรรมที่เหนือคำบรรยายและเข้าถึงธรรมชาติอันสูงสุด

ของสรรพสิ่งที่เรียกว่าตถัตวาหรือตถัตตาอันหมายถึงพระธรรมกายตรงนี้ก็ต้องขอบคุณดร.ชนิดาจันทราศรีสไลนะบาลีศึกษา9ประโยคนี่แหละของสถาบันดีลี่เนี่ยนะซึ่งสถาบันดีลี่ไปตามคัมภีร์พวกนี้ทำไมใครเป็นคนมอบหมายให้ไปเอ่ยก็เมื่อกี้เนี่ยนะที่บอกเราเรื่องคาถาส่วนถีนั่นแหละคุณครูไม่ใหญ่ให้ได้ไปหาหลักฐานเกี่ยวกับสมาธิคัมภีร์เก่าๆที่พูดถึงหลักฐานของธรรมกายที่เราเคยได้ยินนั่นแหละว่าเก็บในเรื่องราวของธรรมกายเอาไว้การที่เราเองระลึกถึงพุทธานุสติคุ้นๆไหมที่หลวงพี่พูดถึงในส่วนที่สุกรคตสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนทนากับพระสารีบุตรมันตรงกันเลยเห็นไหมตรงกันเป๊ะเลยโดยที่ว่าเราเองนั้นอาจจะไม่ได้อย่างนี้ซะด้วยซ้ำไปนะส่วนที่บันทึกตรงนี้เป็นส่วนของฝ่ายคัมภีร์มหายานที่เก็บไว้เนี่ยทางนู้นเขาเก็บตำราในเรื่องของการทำสมาธิไว้เยอะเนี่ยนะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เลยนึกถึงพระคุณของนี่แหละผู้ซึ่งทรงความรู้ทรงคุณกันในการก่อนเนี่ยนะยกอีกสูตรหนึ่งมาให้ฟังกันแล้วกันชื่อสมาธิราชสูตรนะคัมภีร์ประเภทนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่เจอที่ไหนรู้ไหมเอ่ยบามียันอัฟกานิสถานรู้จักบามียันไหมที่มีพระพุทธรูปยืนใหญ่ๆที่ถูกทำลายไปนั่นแหละจากความเชื่อเนี่ยนะพื้นที่ตรงนั้นเก็บตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์ก็คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้ไปไล่เนี่ยนะโดยเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนะท่านก็ไปตามอยู่ภาษาที่เขียนเป็นภาษาสันสกฤตนะเนื้อหาให้ฟังดีกว่าว่าเขียนว่ายังไงในชิ้นที่อยู่ในกระดาษเนี่ยเนื้อหาเขียนว่าหลังจากเข้าถึงความว่างจะเห็นพระพุทธองค์แต่ที่ต่างกันก็คือว่าคนละองค์กับบริกรรมนิมิตคือการเจริญพุทธานุสติเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่จะต่างกันการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจะทำให้เห็นพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้จิตไม่หวั่นไหวไม่มีความทุกข์หรือความกลัวแม้เวลาจะละสังขารโอ้โหคำพวกนี้พี่สวัสดีคุณไหมเอ่ยเหมือนกับคุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้เลยซึ่งท่านไม่ได้ไปดูหรอกนะตรงเนี้ยแต่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สอนไว้นะบางคนบอกเอ้าเป็นหลักฐานที่ว่าไม่ใช่หลักฐานทางเถรวาทแล้วยกขึ้นมาทำไมก็เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับสมาธิในสายของพระพุทธศาสนาเหมือนกันเนี่ยนะบาเมียนเนี่ยที่โลกรู้จักก็เพราะพระถังซัมจั๋งนั่นแหละท่านบันทึกไว้ว่ามีพระพุทธรูปยืนอยู่ตรงนี้สีแบบนี้มีอัญมณีแบบนี้กำกับกำแบบเงี้ยนะเขียนไว้หมดเลยทุกอย่างมันตรงกันหมดดังนั้นความสำคัญของการบันทึกเป็นเรื่องใหญ่ยกขึ้นมาเพื่อให้เราเองนั้นได้ปลื้มกับสิ่งที่ว่าเราได้มีครูซึ่งสอนให้เราเองได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะท่านเล่าดูขำๆนะบางทีในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหลักที่หลวงพี่บอกไว้นั่นแหละตามในสุคละคตสูตรเนี่ยนะที่ยกขึ้นมาเพื่อเราได้เห็นว่าแม้จะเป็นตำราฝ่ายไหนก็ตามแต่แม้จะบันทึกไว้ในหลักปฏิบัติในพระไตรปิฎกเถรวาทในชั้นบาลีนะที่ยกมาเมื่อกี้เป็นชั้นแรกเลยแล้วก็มาพูดถึงวิธีที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านส่งธรรมะมาถึงเราตรงกันไหมตรงกันหมดเลยโดยที่ไม่ได้นัดกันเลยนะอยู่กับคนละปีห่างไกล 2,000 ปีเนี่ยยังตรงกันเลยนี่ก็คือความอัศจรรย์ของธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองได้มาเจอรถด่วนขบวนนี้เนี่ยนะปลื้มๆไว้เถอะเรามาถึงตรงนี้แล้ววัดพระธรรมกายแล้วมาเจอโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วเนี่ยนะมีเพลงมีภาพมีพูดฟังทำกันอย่างสบายๆก็ฟังสักเพลงกันนะกันนะรถด่วนขบวนสุดท้ายเนื่องจากเราทันนะเราไม่ตกรถแหมดีใจจังว่าเรายังไม่ตกรถด่วนขบวนนี้ฟังกันเนาะรถด่วนขบวนสุดท้าย

มีบุญนะนะใช้บุญของเราให้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยเล่ามาทั้งหมดแค่วันนี้เป็นวันประกาศลูกลื่นโลกเนี่ยนะให้เราได้เห็นว่าการบันทึกธรรมไล่มาแต่ยุคแรกมาจนถึงตอนนี้กว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาถึงพวกเราไม่ง่ายเลยและโชคดีได้มาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายด้วยที่หลวงพี่ว่ามันเห็นภาพครบวัดพระธรรมกายแห่งนี้เนี่ยนะมองว่าบางคนบอกอยู่สายเถรวาทจริงอยู่เราอยู่ในประเทศไทยหลวงพ่อเราเองพระในวัดพระธรรมกายก็บวชตามวิธีของสายเถรวาทแต่ว่าเนื่องจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแยกออกไปหลายสายหลวงพ่อธรรมชโยท่านส่งพระลูกๆเนี่ยนะเดินทางออกไปเสาะแสวงหานี่แหละโดยสายดิริก็อาศัยหลวงนาสุธรรมโมที่นำไปแล้วก็ค้นคว้าตำราดั้งเดิมอีกสายหนึ่งก็พระครูปลัดสุวัฒนะโพธิคุณเนี่ยนะที่ท่านก็ไปเสาะแสวงหาแล้วก็ไปเรียนอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันประเทศพวกนี้ที่สอนคำสอนเหล่านี้รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะหลวงพี่ก็ได้ไปเจออาจารย์บางท่านซึ่งไม่ใช่ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายซะด้วยซ้ำแต่ชอบในตัวคัมภีร์แบบนี้ยิ่งอ่านยิ่งเห็นวิธีการปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็คุยเราได้รู้เรื่องเนี่ยนะทั้งหมดก็เพราะว่าคนไหนใส่ใจในธรรมพิจารณาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยิ่งได้นำมาปฏิบัติเนี่ยนะมีพุทธานุสติเนี่ยนะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะทำ

ไม่เราเองนั้นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วได้มีเทวดามีมนุษย์คอยดูแลบันดาลสุขบันดาลโชคให้กับพวกเราเอาอีกพระสูตรหนึ่งแล้วกันนะต่อกันพระสูตรเดียวกันนั่นแหละสมาธิราชสูตรเนี่ยนะในส่วนที่สองที่อยากจะยกขึ้นมาว่าเขาก็เขียนต่อเอาไว้ว่าเนื้อความตามเนี่ยนะโพธิสัตว์ผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิใครเอ่ยสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิหรือผู้ที่ตั้งใจจะสร้างบารมีแถวนี้มีหรือเปล่าเนาะผู้ที่ตั้งใจจะสร้างบารมีเนี่ยนะเรียกว่าพระโพธิสัตว์นี่แหละผู้มุ่งสู่โพธิญาณด้วยกำลังแห่งสมาธิต้องไม่ทำความเข้าใจกำลังอันแท้จริงของตถาคตจากรูปกายคือไม่มองแค่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองกำลังของพระองค์ที่เราเองอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้โหกำลังเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ได้มองตรงนั้นนั่นก็เพราะนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะกำลังอันแท้จริงแห่งพุทธะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ธรรมกายไม่ใช่รูปปกายนี่ก็คือที่บันทึกไว้ในสมาธิราชสูตรเนี่ยนะก็โดยพระอาจารย์วีรชัยเตชังกุโรเนี่ยนะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแหละจากสถาบันดีรีท่านได้รวบรวมคำสอนต่างๆเหล่านี้ให้พวกเราได้เห็นไหมการบันทึกของโบราณส่งพระไปเรียนศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยเขามาดู AI อะไรกันเนี่ยนะเรียนรู้เขียนโค้ดแต่ของพระธรรมกายศึกษาตรงนี้เพราะอะไรเอ่ยเรียน AI อะไรเงี้ยบางทีเพิ่มทุกข์ซะด้วยซ้ำไปนะแต่เรียนพวกเนี้ยเป็นไงเอ่ยมีแต่ความสุขมาปฏิบัติจดสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เราเองเนี่ยเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าการเก็บบันทึกใบลานไม่ได้มีเฉพาะในสายของทางเนี่ยนะเอเชียใต้หรือเอเชียกลางหรอกแถวบ้านเรานี่ก็มีไม่น้อยมีตำราผูกหนึ่งเนี่ยนะที่เขียนถึงพระธรรมกายเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเรานี่แหละโดยที่ทางมหาวิทยาลัยทางอังกฤษเข้ามาจดบันทึกไว้เนี่ยนะเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมเอ่ยเขาบันทึกไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นพงศาวดารที่เป็นพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากท่านได้พูดถึงในการปฏิบัติธรรมของท่านว่าท่านเห็นองค์พระและท่านก็ไปเช็คกับสังฆราชในตอนนั้นนะว่าสิ่งที่ท่านเห็นนั้นถูกต้องหรือเปล่าองค์พระในลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยมีลักษณะอย่างนี้เลยสังฆราชก็ตอบพระเจ้าตากสินในสมัยนั้นไปว่าถูกต้องแล้วเพราะลักษณะมหาบุรุษเป็นไงเอ่ยครบถ้วนทั้ง32ประการนี่ก็คือสิ่งที่ยืนยันกันอยู่มันตรงกันไปหมดแหละดังนั้นแม่คัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสายของธรรมกายเนี่ยนะบางคนอาจจะมาพูดบอกซ้อนผิดซ้อนอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นพระสายปฏิบัติเขาจะสัมผัสเขาจะเห็นและเขาจะรู้ตรงนี้ได้เองพระสูตรที่บันทึกไว้อย่างเงี้ยก็อิงอยู่กับในเรื่องของการทำสมาธิเอ๊ะแล้วทำไมทางสายของมหายานเขาถึงมีเก็บไว้แบบนี้หรือว่าวัชรยานทางทิเบตเนี่ยเขาถึงมีเก็บคัมภีร์เหล่านี้ไว้ก็ต้องบอกว่าสายนูนบางทีเขาเอาความสำคัญของอาจารย์ของเขาด้วยคือให้ความสำคัญกับอาจารย์ด้วยไม่ใช่เฉพาะคำสอนนั่งเดิมแต่ว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยคำสอนนั่งเดิมก็ยกไว้คำสอนของครูบาอาจารย์เป็นไงเอ่ยก็ยกไว้เพราะทำให้เราเองได้เข้าใจทางของคำสอนนั่งเดิมทุกอย่างไม่ขัดกันหรอกอย่างที่พวกเราได้ฟังหลวงพี่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ได้ขัดกันเลยเนี่ยนะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละดังนั้นเนี่ยในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เราก็จะมีบุญใหญ่อีกบุญหนึ่งมาให้เราได้รับกันเนี่ยนะก็คือพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่จะแปลเป็นภาษาจีนด้วยเนี่ยนะชื่อของหลวงพ่อเลยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานด้วยในวันที่14มิถุนายนวันอาทิตย์เนี่ยนะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งที่ห้องแก้วสารพัดนึกขึ้นไปเนี่ยแล้ววันนั้นเจ้าภาพโดยเฉพาะเจ้าภาพกิติมศักดิ์พิเศษเนี่ยนะจะได้ถือคัมภีร์ที่ว่าเมื่อกี้เก่าๆเลยนะที่มีอายุอยู่เป็นร้อยปีนั่นแหละนอกนั้นก็จะได้ไปอยู่ร่วมกับอุปกรณ์ตรงเนี้ยเพื่อรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาต่อไปเนี่ยนะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้คงอยู่ความดำรงอยู่ของความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าผู้คนปฏิบัติธรรมกันอยู่หรือไม่

0: ถ้ายังปฏิบัติธรรมอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความเป็นสภาวะแห่งความเป็นพุทธะอยู่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เห็นตรงตามคัมภีร์อย่างเงี้ยนะเราเองก็ฝึกตามสายนี้ก็ลึกนึกถึงพระธรรมกายลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปรวมถึงบันทึกธรรมของพวกตัวของตัวเราด้วยเนี่ยนะดังนั้นก็อยากจะยกอันนี้ของอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบัน DCI จะยกขึ้นมาเพื่อเราได้ดูว่าเราจะได้ดูขั้นตอนในการที่ดูแลใบลานในเมืองไทยเนี่ยว่าเขาดูแลยังไงเก็บกันยังไงรักษากันยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวดูสกู๊ปกันสักนิดนึงนะเกี่ยวกับการดูแลรักษาคัมภีร์ใบลานของพวกเราเป็นผลงานแล้วก็ความภาคภูมิใจ
1: ผลงานและความภาคภูมิใจภาพแห่งความปลื้มปีติที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายกองทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จนกระทั่งปัจจุบันบุญได้เกิดขึ้นทุกขั้นตอนอย่างตลอดต่อเนื่องทายธรรมที่ทุกท่านได้น้อมนำมาถวายอาทิผ้าห่อคัมภีร์ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานทีมงานได้นำไปทำความสะอาดเพื่อต่อลมหายใจคัมภีร์ใบลานฟื้นรอยจานที่เลือนหายให้กลับมาเด่นชัดจากคัมภีร์ใบลานที่ไม่มีใครเหลียวแลให้กลับกลายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าอีกครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาทีมงานได้สำรวจแหล่งคัมภีร์ใบลานไปกว่า 1,600 แห่งทำความสะอาดและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานเป็นไฟล์ดิจิทัลกว่า 600,000 หน้าตรวจสอบงานปริวัติเทียบกับหลักฐานคัมภีร์ใบลานต้นฉบับและฉบับพิมพ์กว่า 9 ล้านแห่งและจัดพิมพ์จนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในหมวดพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกาย3เล่มและมัชฌิมนิกาย3เล่มรวม6เล่มเสร็จสมบูรณ์นับว่าท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้มีส่วน

0: 0851 081-915-5726ร่วมกันส่งต่อลมหายใจแห่งพระสัทธรรมผ่านพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้สว่างสวัยผู้โลกตราบนานเท่านาน
1: ฉบับนี้พิเศษกว่าฉบับอื่นนะมีทั้งที่เป็นเล่มมาแล้วก็มีทั้งที่สามารถจะเช็คได้ในแบบดิจิตอลเช็คได้ไปจนถึงต้นแหล่งเลยว่ามาจากตรงไหนตรงไหนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยยุคนี้คนบางครั้งบางทีไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้มีพระไตรปิฎกอยู่ในมือถือก็ต้องใช้คำว่าจะให้เราเองนั้นได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องปฏิบัติมันถึงจะเห็นตรงตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคัมภีร์เหล่านั้นมีบันทึกไว้ให้เราเองนำธรรมไปปฏิบัติแล้วก็จะได้อยู่ต่อกันไปบางคนบอกโอ้ก็ของเก่าก็ปล่อยไปทำอะไรก็ปล่อยไปสิเห็นแล้วมันเสียดายแทนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเอาใบลานที่ว่าสภาพไม่ค่อยดีนักเนี่ยตามวัดต่างๆเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาให้คนบูชาชิ้นละ20 บาทเห็นแล้วคือแบบบางทีเสียดายนะว่าแบบคุณค่าของธรรมหรือว่าที่จารึกอยู่ในนั้นน่ะคนไม่เห็นไม่รู้เนี่ยตอนนี้ด้วยคำสั่งของคุณครูไม่ใหญ่ท่านเนี่ยนะไปตามไล่ดูให้ทุกวัดเลยในที่มีหรือไม่ใช่วัดก็ได้ที่มันมีคัมภีร์ใบลานเก่าๆเก็บไว้เนี่ยไปไล่อ่านดูผู้เชี่ยวชาญทางภาษาพวกเนี้ยในวัดพระธรรมกายมีไม่น้อยนะนะรวมถึงรวมทีมจากที่อื่นด้วยเอามารวมช่วยกันแล้วก็เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้แบบคงอยู่กันต่อไปพระธรรมของพระพุทธองค์นั้นมีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าคนไม่รู้น่าเสียดายก็เลยทำให้เขาพลาดเนี่ยนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ขายเพราะว่าบอกมันเสียหายแล้วนี่แต่ถ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นที่หลวงพี่ยกให้ดูจากคัมภีร์เก่าเห็นไหมมีนิดเดียวอะแต่แม้นิดเดียวนั้นคำที่เหลืออยู่ก็สามารถที่จะทำให้เราเองนั้นเห็นทางเห็นไหมเอ่ยเห็นทางเห็นการปฏิบัติเข้าถึงธรรมได้ซะด้วยซ้ำไปแต่พอคนไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นไงตัดทิ้งอย่างเงี้ยดังนั้นเรามีบุญถึงบอกว่าเรามาเจอรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะจะมาเจอเส้นทางตรงนี้ที่ทำให้เราเองนั้นได้รู้ว่าเราควรใส่ใจเรื่องอะไรโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะดังนั้นก็มาถึงวันนี้แล้วสิ่งที่เราเองต้องเตือนตัวเองต้องหมั่นเอามาใส่ใจนะกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านรวมทั้งจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมด้วยนี่ก็คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของโบราณแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเราแล้วล่ะในตอนนี้บันทึกอะไรบ้างเอ่ยบันทึกบุญนะบันทึกธรรมแล้วก็บันทึกใจเป็นยังไงผลการปฏิบัติธรรมของเรานั่นแหละคือการบันทึกใจบันทึกบุญก็วันนี้ได้ทำความดีอะไรบ้างนะเก็บเอาไว้เพราะถ้าไม่บันทึกไว้บางทีลืมเราให้ลูกหลานมาอ่านเนี่ยนะในช่วงเวลาที่จะทำศึกชิงภพรับรองได้เลยปลื้มกันได้แน่บันทึกบุญที่เราทำไว้นั่นแหละรวมถึงใบอนุโมทนาบัตรอยู่ตรงนี้แหละบันทึกบุญ2บันทึกธรรมวันนี้ฟังโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจำอะไรไม่ได้ก็จำคาถาส่วนทีให้ได้นะให้ไม่ให้ก็ให้เท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วนะประโยคไหนสะกิดใจประโยคไหนทำให้ใจของเราสว่างก็จดบันทึกเอาไว้เนี่ยนะถ้าไม่จดบางทีมันก็ฟังเพลินๆแล้วก็หายไปอันนี้ชมโยมพี่โสณีเลยจดตลอดเนี่ยนะอันไหนที่ว่าใช้ได้ก็เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายมาที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านฝากบันทึกใจวันนี้ใจขุ่นหรือใจใสเนี่ยนะเราต้องการให้ใจของเราใสให้เราเองรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นทั้งหมดก็คือธรรมะที่เราเองต้องพิจารณาตัวเรานั่นแหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านมาสอนเอามาบอกให้เราได้มีเนี่ยนะทั้งศรัทธาทั้งความเพียรทั้งสมาธิทั้งปัญญาขึ้นมาทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาขึ้นมาโดยทำโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำไปผ่านการบ้าน10 ข้อผ่านคาถาสำเร็จผ่านคาถาส่วนถีทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนให้ใจของเราเองกลับมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่ก็คืออยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเราถ้าเมื่อไหร่ทำบุญเนี่ยนะให้เสร็จปุ๊บมันปลื้มไงใจมันจะรู้สึกโอ้มันอุ่นมันอะไรอยู่แถวเนี้ยก็เข้ามาใกล้ศูนย์กลางกายมากเข้าไปเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ฝึกโดยไม่รู้ตัวเราอาศัยโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

นะที่ทำให้เราเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะพระคุณของคุณครูมใหญ่ตะวันธรรมที่ฉายแสงมาให้เราเองได้เห็นและได้รู้ว่าสิ่งไหนควรจำสิ่งไหนควรปล่อยให้เราเองได้รู้จักการใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญให้ไม่ให้ก็ให้เป็นฐานเบื้องต้นซึ่งจะนำพาเราไปสู่คุณธรรมอันสูงส่งที่ยิ่งไปกว่านั้นอยู่ใกล้ท่านแล้วมันอุ่นใจฟังสักเพลงกันเนาะอุ่นแสงตะวัน

ต่ถ้าเรานำมาปฏิบัติทำนั้นไม่มีค่าไม่มีประมาณดังนั้นก็เรียนรู้ธรรมะกันด้วยการปฏิบัติตามอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่สั่งสอนอบรมพวกเรามาจนถึงวันนี้แล้วอย่าลืมจดชาดกของตัวเองเรื่องราวในการทำความดีของเราเองโดยเฉพาะประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมให้เราได้ปลื้มในทุกๆวันในฐานะของความเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาด้วยได้เรียนธรรมะอย่างง่ายๆจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วก็ด้วยทำทั้งหมดนี้ก็ตั้งใจรับพรกันแล้วกันนะด้วยความดีงามของจิตใจของพวกเราที่เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอย่างดีก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังธรรมจากการนำไปปฏิบัติแล้วนำไปบอกต่อชักชวนผู้คนมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามปรับความเข้าใจให้ผู้คนที่ไม่เข้าใจได้มาเห็นควรถูกต้องตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้เราเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ขอให้บุญทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใจที่ศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุขอให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมเหล่านั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร

ชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่ม

ประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิกันหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจนิ่งอย่างสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้สบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งการทำใจของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในไม่ใช่เรื่องยากมากเกินไปอยากในระดับที่เราสามารถทำได้เข้าถึงได้แต่เรารู้หลักวิชาสำคัญตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นนั้นตั้งแต่นั่งปิดเปลือกตาในระดับที่ปลื้มๆ นิดๆแล้วก็ทำความรู้สึกในกลางท้องเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นแล้วมันจะง่ายผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายจริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเปลือกตาหน้าผากศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือจะลองผ่อนคลายดูสิจ๊ะผ่อนคลายในขาทั้งสองทั้งเนื้อทั้งตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้

อนคลายแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องได้เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเอาว่านั่งเนี่ยมันถูกซะก่อนถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วก็นิ่งให้เป็นซะก่อนนิ่งในระดับที่มันไม่ตึงไม่เกร็งนิ่งแบบผ่อนคลายนุ่มนิ่งนุ่มเบาเบาเนี่ยทำตรงนี้ให้เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ยากหรอก

ให้เป็นนิ่งนุ่มให้เป็นนิ่งนุ่มผ่อนคลายให้เป็นให้ใจใสใสอยู่เหนือความอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นให้ใจเป็นกลางกลางเดี๋ยวลองทำตรงนี้สิจ๊ะให้เป็นกลางกลางรู้สึกสบายถ้าทำ 3-4 ประโยคนี่ได้ถูกหลักวิชาเนี่ยตัวของเรามันจะกลืนกับบรรยากาศถ้าทำเป็นนะจะกลืนแต่มันก็ยังไม่เห็นอะไรล่ะมันจะกลืนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจชอบใจที่นั่งอย่างนี้รู้สึกไม่ยากความรู้สึกความไม่ยากเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะไม่เห็นภาพอะไรมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่เป็นไรทำอะไรเกิดความรู้สึกอย่างนี้อ่ะถูกหลักวิชาแล้วล่ะเนี่ยเรานั่งนิ่งเห็นได้ก็ดีเห็นได้แค่ไหนก็ดีไม่เห็นไม่เป็นไรนิ่งนมสบาย

ถ้าทำตรงนี้เป็นมันไม่กี่นาทีหรอกใจมันก็รวมแล้วอ่ะมันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโล่งโปร่งเบาเราจะรู้จักคำนี้เลยเข้าถึงคำนี้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปใช้คำอื่นไม่ได้นะคือตัวมันโล่งกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พองๆโตๆแล้วก็ขยายโดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จังนี้ก็ยิ่งถูกหลักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำถูกวิธีแล้วล่ะอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไรเฉยอยากอยู่อย่างเนี้ยอย่างสบายสบายทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันจะเกินกว่าที่เราคาดคิดมันเริ่มรู้สึกมีปิติที่เราสามารถทำได้

ก็จะมีความสุขน้อยๆขึ้นมาอยู่ในระดับที่เป็นรางวัลให้เราอยากทำถูกวิธีนะแล้วก็มีแรงจูงใจอยากให้เรานั่งอีกนั่งเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามนี่แต่ถูกวิธีนี่มันจะเกิดอย่างนี้ถ้าอยากนั่งเองอยากนั่งอีกไม่ใช่ว่าไม่อยากนั่งอีกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เวลาทำไมมันหมดไปเร็วจังพระอาจารย์ไม่น่าสัพเพเลยอะไรอย่างนั้นจิตถูกวิธีแม้ยังไม่มีแสงสว่างให้ดูยังไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยมันก็พึงพอใจถ้าใครมาถึงตรงนี้นะจะก็ว่าเรากำความสำเร็จในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าแน่นอนนี่คือข้อสังเกตของเราในแต่ละครั้งที่เรานั่งตอนที่เราเลิกนั่งแล้วอย่าไปสังเกตตอนนั่งแต่ถ้าเลิกนั่งแล้วให้ทบทวนดูสมมติว่าเราจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็แล้วแต่พอเราอยากจะเลิกให้นิ่งๆอีกสักสองสามนาทีเพื่อทบทวนว่าวันนี้เราทำมาอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นทำไมรู้สึกวันนี้เราอยากนั่งจังเลยเนี่ยรู้สึกชอบจังมีปิติมีความเบิกบาน

อ่ะให้ทบทวนสักสองสามนาทีแล้วก็ค่อยลุกไปเปลี่ยนอะไรว่าจะไปทำแล้วก็ไปทำเถอะนี่สำคัญนะลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราที่เรากำลังจะแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถ้าทำตรงนี้ไม่เป็นมันก็นานแหละมันจะเสียเวลาแล้วเวลาเราก็ไม่ควรจะเสียไปมากถ้าเรามีเวลาไม่มากในโลกนี้ก็จะต้องทำให้มันถูกวิธีซะตั้งแต่ตอนนี้ที่เราได้อากาศที่สดชื่นเบิกบานหรือแต่ปรับวิธีการเท่านั้นแหละรู้ทุกคนนะมีบุญมากอยู่แล้วที่จะเข้าถึงแล้วก็เคยเข้าถึงกันมาแล้วแต่ว่าชาตินี้เราไม่ได้คอยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะโมไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารหรือเกิดประโยชน์อะไรมากนะเสียเวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปเราก็ต้องมาเสียเวลาเพิ่มอีกในการที่จะคลี่คลายตัวเองให้ผ่อนคลายจากความคิดคำนึงอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วในชีวิตสำหรับชาตินี้เนี่ยทำให้มันถูกหลักวิชาซะนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ทบทวนทุกครั้งที่เลิกนั่งเลิกนั่งแล้วก็ทบทวนแล้วก็จดจำไว้แต่มีข้อสังเกตอยู่ที่ลูกทุกคนจะต้องจำก็คือวันไหนเรามีอารมณ์ดีทั้งวันน่ะคืออยู่ๆอารมณ์มันก็ดีจิตมันเป็นกุศลคิดแต่เรื่องความดีเรื่องบุญกุศลหรือมันสบายใจหรือใจมันบ้องว่างมันไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องวันนั้นเราจะนั่งดีเป็นพิเศษหรือเราปลื้มในความดีอะไรในบุญของเราสักบุญหรือหลายๆบุญในนึกรับลืมเป็นกุศลธรรมเวลาเรามานั่งในขายังไม่ทันได้คู่เข้ามาเลยนะใจมันก็ลึบรวมกับข้างในแล้วเพราะด้านลูกทุกคนมีบุญบุญเก่านะมันมีเยอะมากพอที่จะเข้าถึงถ้าศึกษาวิธีการให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกฝนปรับปรุงไปปรับปรุงวิธีการปรับใจไปเรื่อยๆให้มันผ่อนคลาย

ละเดี๋ยวมันก็จะเป็นของมันไปเองแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องยอมจะใช้ความยึดผ่านมาบ้างในใจในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าหากเราคิดว่าจะเอามันไม่อยู่แล้วก็ไปเหยียบเหลือกตากันมานิดหนึ่งมันก็จะหายฟุ้งเองแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลเสมอทุกๆครั้งที่ใจมันเริ่มไม่หยุดไม่นิ่งมันฟุ้งแล้วก็ปรับไปสบายๆถ้าถูกต้องวิธีถูกต้องมันก็จะทำให้ถูกส่วนเองมันจะโล่งโปร่งเบาสบายกายสงบใจสงบไม่ค่อยปวดเมื่อยอะไร

แล้วก็เริ่มเบิกบานใจจะถูกตรึงให้ติดแน่นอยู่กับกลางท้องกลางกายนั่นแหละโดยที่เราไม่ได้คำนึงว่ามันฌานที่7หรือเปล่าแต่เรารู้สึกจะถูกตรึงตรงนั้นจากถูกตรึงก็จะถูกดึงเหมือนมีอาการถูกดูดลงไปกลายเป็นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กยักษ์เรามองไม่เห็นมันดึงแล้วเคลื่อนไปถ้าค่อยๆดึงเคลื่อนไปช้าๆแล้วก็รู้สึกชอบเป็นสุขถ้าเคลื่อนช้าๆเหมือนน้ำที่ไหลลินไปจะถ้าพรวดพลาดเหมือนตกจากที่สูงลงเหวมึงเหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปตรงนี้เราจะภาวาจะภาวาบางทีเหมือนเย็นแทบจะขาดใจตายซึ่งเราคิดไปเองว่าโอ้เราถ้าจะตายแล้วมึงตรงนี้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ผู้รู้ที่แนะนำเนี่ยบางทีเราก็มาตกมาตายตอนนี้ทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆเขาเรียกว่าอาการมันตกศูนย์ถูกดึงดูดเข้าไปอย่างนั้นเราต้องทำเฉยๆเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างนั้นก็เฉยๆแล้วถึงจะดีจ้ะจะดีมากๆเลยนะแต่จะนำภาคทฤษฎีนี้เนี่ยไปใช้ในภาคปฏิบัติในกรณีที่เรารู้แล้วเนี่ยและเรากำลังมีประสบการณ์อย่างนี้บางทีรู้มากก็อยากนานพอถูกการดึงดูดแล้วก็เลยช่วยเร่งด้วยการดันมันลงไปเลยดันลงไปเพื่อจะให้ไปถึงจุดที่ดีๆปรากฏมันก็เด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหลักวิชาใหม่ว่าให้หยุดนิ่งเฉยๆในทุกๆประสบการณ์แล้วเราก็จะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอนุบาลทุกครั้งที่มันจิตมันหยาบหรือไม่ได้ผลตามที่เราต้องการมาทบทวนใหม่ฝึกใหม่ฝึกฝนกันไปอย่างนี้แหละไม่ช้าเราก็จะกำความสำเร็จได้และก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นรางวัลสำหรับชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อากาศกำลังดีนะลูกนะเราหยุดใจไปอย่างสบายๆนิ่งนมเบาเบา

ผ่อนคลายนิ่งนุ่มเบาเบาผ่อนคลายให้ใจสบาย

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโส

เตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติธิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสารัง

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังส

0: ब्रह्मणि सिक्खापदं सम्मादियामि
1: กามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณี

0: านิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะ

ล้ายๆกับเราเปลือบปลือตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งยิ้มยิ้มให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีหลับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพระพัสสะพัสสัตและสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา

ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง3ในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้นังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกาย

ั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นโคตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมบัติและอรูปสมบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความบันเทิงใจด้วยความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวพดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเราดีแล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามรดึงเอาไปติดข้างนอกพยามรก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆบ้าง

หรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินแต่ที่เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะ
จึงเรียกว่าพุทธ

ัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังครัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เขาถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเนี่ยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่

ัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชร

ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสาม

ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตและอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ไปร่าง

ายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: า
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ